0: ันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนซะเป็นรอยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียงสองข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด-19 มาเราเพิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม
0: ่ครับ
1: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัยที่บางเรื่องมันหยุมหยิมจนเกินไปมันลงรายละเอียดมากจนเกินไปที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนแล้วเสร็จแล้วสัมพันธภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้เวิร์นเวอร์จนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
0: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
1: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
0: ครับ
1: ยิ่งอาจจะต้องกลับนั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนได้ในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
0: ครับ
1: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อน
0: อ
1: ะในระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้นไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบอะบะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
0: อันนี้จริงครับ
1: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะเพราะแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอ่ะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการจัดการการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ย
0: ครับ
1: และแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
0: ครับ
1: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
0: นั่นสิครับ
1: อันนี้คือหลักการก่อนนะหลักการอีกการนึงที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการนึงก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
0: เป็นไปได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
0: อยากดังใช่ไหมอ
1: ยากดังอ่ะอยากดังงานนี้ฉันอยากดังอยากแจ้งเกิด
0: ต้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
1: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
0: โชว์อย่างนั้นเลย
1: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะ แค่ผ่าน YouTube ผ่านอะไรจากอะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
0: หาแนวร่วม
1: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท

0: แล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว
1: ่
0: าคนไหนก้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนก้อนผมมากลายเป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอกำลังส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
1: ม
0: ถ้าอารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูอ่ะไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วเมื่อคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วด้วยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
1: ตกลงกันไว้แล้ว
0: จะให้ทำอย่างไรอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้มาเหอะถ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าธารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนการเรียนการสอนเพื่อมาทำตู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของอุตสาหมีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏว่าโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะเราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วย
1: ครับ
0: แล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้องแล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
1: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆเพราะยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
0: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆนี่มันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
1: คร
0: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
1: ถูกต้อง
0: เสมอฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้ลูกไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
1: กฎของเขาอะ
0: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่หมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยวินัยเรากำลังพูดถึงวินัยของการระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะแต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
1: ครับ
0: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ย ก็กำหนดบทบาทไว้เลยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ต่าง

0: จแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
1: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉันท
0: ์ใช่ครับ
1: กฎกติกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวก่อนแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด
0: ๆ
1: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานแล้วครับ
0: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
1: ์นี่แหละครับ
0: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
1: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่ไหมฮะได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้างไหมครับคุณหมอ
0: คือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่คุมสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วก็ต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำ มีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
1: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่ามาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มันเป็นหมู่บ้านกันนั่นไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสระไปซั่นครับถนนหนทางกับทางลูกหลังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอแล้วทีนี้มาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์ผู้พันมาฝึกมาสอนที่แรกก็โบยมันสีเห็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับแต่ที่แรกกันปั้นรูปหัวงอหูควายครับเขาถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้หมื่นหนึ่งครับวันหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีสินก็ไปใส่นี่ใส่สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเลี้ยงก็ส่งลูกเลี้ยงคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: พอเห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนนิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสืบสานรักษาและต่อยอดอันเป็นหลักในการทรงงานที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งมีพระราชดำริให้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทรงรับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปจังหวัดปราจีนบุรีในเขตพื้นที่อำเภอนาดีและอำเภอกบิลบุรีประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขารวมทั้งห้วยสมงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนมาโดยตลอดและยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่พอถึงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ทำการเพาะปลูก
1: ประสบปัญหาที่ว่าน้ำจะท่วมซ้ำซากแทบทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมถ้าท้ายชุมชนจะท่วมถึง4เมตรตรงนี้ก็ท่วมค่ะแต่ตรงนี้มันจะเป็นที่สูงนิดนึงแถวนี้จะท่วมชั้น2หมดเลยค่ะมีปี56นะคะชั้น2แหละท่วมทั่วไปหมดทั้ง7ชุมชนเลยค่ะ
2: เดิมทีจะมีน้ำคลองตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันน้ำจะดีมากนะครับแต่ตอนหลังน้ำคลองมันแห้งแห้งไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามันแห้งไปทำการเกษตรไม่ครบปีไม่ชนปีแล้วก็ทีนี้น้ำเนี่ยที่เราเก็บกักไว้ก็ไม่พอพืชผักผลไม้ก็แห้งตายนะครับเรารักษาพันธุ์ไว้ได้อย่างเดียวก็คือไว้เก็บไว้รอฤดูฝนใหม่นะครับที่จะขยายพันธุ์ปลูกใหม่
0: เมื่อปี2521พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้พิจารณาสร้างเขื่อนห้วยสมงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีรวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่โครงการเขื่อนห้วยสมงใช้เวลาดำเนินงานนานหลายปีเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบหลายด้านในที่สุดก็แล้วเสร็จเริ่มเก็บน้ำได้ตั้งแต่ปี2559โดยระบบส่งน้ำจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2563วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ราษฎรชาวปราจีนบุรีต่างปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงทรงปล่อยพันปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรร่วมปล่อยพันปลาด้วย
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งท่านได้สานต่อทำให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข
0: อ่างเก็บน้ำในฤบดินทรจินดายังส่งน้ำช่วยผลักดันน้ำเค็มรักษาระบบนิเวศทั้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
2: จากอ่างพระราชดำรินี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาความแห้งแล้งนะครับในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะทำไร่นาสวนผสมหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์นะครับ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นโครงการชลประทานแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการทรงสืบสานพระราชภารกิจอันทำรงไว้เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะ

0: ผี
1: ใช่ที่ไหนกันเล่า
2: ข้าคืออาสวะ
0: อาสวะ
3: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
1: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
2: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
0: ว่าไงนะ
2: เ
0: ฮ้ย
1: ฮะ
0: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
2: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
2: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
1: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
1: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
0: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
0: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าทำได้ยังไงเนี่ย
0: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆ
1: ขำทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีภาษาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
2: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจ้อมขโมยออกไปตักใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
2: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุก

0: ชวนขึ้นในใจอีกแน่แน และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอสวะพูดถูกทุกข้อ
0: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
0: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
9: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
11: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอ

0: ขนฉากและขนกลางแปลงซึ่งขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวย

0: ท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยมีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะ

0: เตือนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
1: อย่าพูดเลยครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
2: พร้อม
1: ไ
2: ปยัง
3: คะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบ
1: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
2: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
4: ฮะฮะ
2: อะไร
5: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
6: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
7: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
6: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
7: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
6: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
7: อ
6: ้
7: าวได้สิ
6: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ่นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3 ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่า

0: เรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
1: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
0: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
3: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
2: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
4: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
5: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
6: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
6: ครับ
3: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
3: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
6: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
6: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
3: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอด สายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่

0: การเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
2: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล

0: างวงเท่าไหร่นะครับ
1: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
4: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
1: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
4: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
5: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
1: น่ากลัวจังเลย
4: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
4: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
5: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
5: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kiss ตอนลอยตัวในน้ำ
2: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
3: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อดัม
3: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: เด
2: ็
3: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
3: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
2: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเอาเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
4: พร้อมค
2: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
5: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พัดไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะส่งเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
6: อันดับแรกนะครับพี่ดับจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
5: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมท่าเดิมนี่การแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
6: เด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำ

0: ให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
1: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
2: กันเช
0: ีย
2: ง
0: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับท่าโกบโอ้โหเก่งๆทางน้ำมันลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2ฮึบไปเลยขาไปไม่น่าไว้ไม่น่าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยเก่งมากครับตัวเมื่อตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2ฮึบมาเลยมาเลยเก่งครับ
2: ไปเลย
0: เยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาเฮ้ดังๆ

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรว

0: ันดูเถอะไปกันเลย
1: ดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine.
0: Very good. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันเราเรียกวิชานี้ว่า
1: English
0: เยี่ยมมากเด็กปลายทางก็พอจำได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูกุ้งยังต้องใช้อุปกรณ์ในชั้นเรียนซึ่งเด็กๆน่าจะมีกันอยู่แล้วและที่สำคัญเด็กๆต้องมีแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางลองเช็คให้เด็กๆมีกันทุกคนและที่สำคัญวันนี้ยังมีแบบประเมินท้ายบทเรียนกันด้วยคุณถ้ามีชุดกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในชุดกิจกรรมเรียบร้อยวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราครูกุ้งขอทบทวนกันหน่อยดีกว่าเพราะสิ่งที่ครูกุ้งจะทบทวนเดี๋ยวเราทุกคนจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ให้ได้โชว์ให้เป็นชี้ให้ได้เพราะเป็นหัวข้อเรื่องของเราเลย classroom instruction นะคะอ้าวแล้วลองมาดูกันก่อนวันนี้สิ่งที่ครูกุ้งมา what is this
1: it's a bag
0: it's a bag เอ๊ะแล้วข้างในนี้จะมีอย่างอื่นไหมมีไหมเด็กๆเดาที่ว่ามีไหม
1: ม
0: ีบีดมาดูกับครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะได้อ่ะบีดมามาดูซิในกระเป๋ากระเป๋าใหญ่ใหญ่ไหมอันนี้ใบนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เนาะยังมีกระเป๋าใบใหญ่ข้างในอีกไหมอ่ะมาดูกันอ่ะหยิบออกมาเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูก
1: pencil
0: เราเรียกว่าอะไรนะลูก
1: pencil case
0: เยี่ยมมากแล้วคาดเดากันหน่อยว่าใน pencil case เนี่ยของกุ๊กกุ้งมีอะไรอีกบ้าง
1: pencil
0: มีเพน
1: pencil
0: มีอะไรอีกคะมีรุ่นล้อด้วยเหรออุ๊ยเล็กๆงี้จะมีรุ่นล้อหรออ ีเลเซอร์มีอะไรอีกมีคนบอกมีเพนเซิลชาร์ปเพนเนอร์อ้าวเราลองมาดูทีละอย่างกันเลยดีกว่าบีดอ่ะครูกุ้งเปิดให้นะบีดลองหยิบมาสิมาทายกันว่าบีดจะหยิบสิ่งแรกอะไรคะมาแล้วสิ่งแรกคือ
1: เ
0: ราเรียกว่าอะไรนะลูก
1: เพนเซ
0: ิลอ้าวอย่างแรกมีไหมเด็กๆมีไหมคะ
1: ม
0: ีเตรียมมาไหมเด็กๆไปทางเตรียมมาให้พร้อมนะคะและที่สำคัญต้องเหลาให้แหลม

0: แบบของครูกุ้งเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้เขียนแล้วก็เขียนด้วยลายมือสวยๆอ่ะไปต่อไปต่ออย่างที่สองมีอะไรคะคาดเดาสิบีจะหยิบอะไรมีเพื่อนบอกว่าหยิบเพนหยิบอะไรอีกหยิบ eraser บีจะหยิบอะไรลองหยิบดูสิบีหยิบสิ่งนี้บีหยิบอะไรคะหยิบอะไรคะลูกเพนถ้าครูกุ้งถามว่า what is this เราจะตอบว่า is a pen what is this เป็นการถามใกล้ชี้ใกล้อยู่ใกล้นะคะไปต่อคาดเดาหน่อยบีจะหยิบอะไรเพื่อนบอกว่าหยิบ eraser บีจะหยิบอะไรอ่ะหยิบให้ดูหน่อยสิไม่ใช่บีหยิบ ruler เด็กๆเรียกได้ what is this is a ruler อ้าวคาดเดากันต่อบีจะหยิบอะไรใช่ป่าวใช่ป่าวใช่จริงๆด้วยบีหยิบeraser อ้าวถามหน่อย what is this
1: is an eraser
0: เยี่ยมมากเพราะเราจะไม่ออกเสียงว่า is a eraser เราจะออกเสียงว่า is an eraser เยี่ยมเลยคิดว่ายังมีอยู่อีกไหมในนี
1: ้
0: มีเหรอเอ๊ะมีอะไรคะ
1: pencil
0: ครั้งที่แล้วกูกุ้งมาอันเบลโลเลยนะที่หมุนหมุนหมุนใช่ไหมคิดว่าจะใส่ไปในนี้หมดไหมแล้วจะมีไหมนะ
1: ม
0: ีอ๋ออ่ะมีอันเล็กๆอ่ะมีจริงหรือเปล่ามีจริงด้วยอ้าวเราเรียกสิ่งนี้ว่า
1: pencil sharpener
0: เราเรียกสิ่งนี้ว่า
1: pencil sharpener
0: เด็กๆมีมาไหมคะ
1: มี
0: แต่เราก็ในห้องเราเสร็จก็ทิ้งให้สกปรกเลยดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีเราควรจะเหลาแล้วก็เก็บให้เป็นที่ไม่ให้สกปรกที่พื้นได้ไหมคะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมอ่ะเขย่าใหญ่เลยบีจะหยิบอะไรขึ้นมาดีบีมองใหญ่เลยมีไหมไม่มีแล้วเหรอแน่ใจไม่มีแล้วนะคะอ้าวแล้วจะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะ
1: pencil
0: case เยี่ยมมากเลยปรบมือให้บีหน่อยวันนี้อุปกรณ์การเรียนของครูกุ้งที่วันนี้เราเตรียมมาลองทวนกันหน่อยนะคะจากสื่อของจริงเลยสิ่งแรก
1: eraser
0: eraser พร้อมกัน eraser ขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได้
1: e
0: เยี่ยมมากสิ่งที่สอง
1: pencil
0: sharpener ขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: เยี่ยมเลยค่ะและสิ่งที่สาม
1: pen
0: ขึ้นต้นด้วย letterและอย่างที่4
1: pencil
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: p
0: phoenix จ้าและต่อไปนี่เลย
1: r
0: what is this
1: is a ruler
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: r
0: หมดกระเป๋าและอ่ะเก็บกระเป๋ากลับบ้านดีกว่ากระเป๋าเล็กใส่กระเป๋าใหญ่ใช่เปล่าแล้วก็กลับไปแล้วนะบ๊ายบายอย่างนี้ใช่เปล่ากลับได้ยัง
1: ยัง
0: ไม่ได้ต้องอยู่กันต่อเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าบทเรียนของเราเลยค่ะ classroom instructions เด็กๆออกเสียงตามมาพร้อมกัน
1: classroom instructions
0: เป็นคำที่เราใช้อยู่ในห้องเรียนเป็นคำสั่งง่ายๆคำพูดง่ายๆที่เราใช้อยู่ในห้องเรียนนะคะซึ่งวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเด็กๆต้องอ่านได้และออกเสียงประโยคคำศัพท์ได้บอกความหมายคำศัพท์และประโยคได้ที่สำคัญวันนี้พูดคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามได้เป็นการใช้คำสั่งง่ายๆนะคะไปดูกันเลยรีวิวกันก่อนเลยรีวิวคืออะไรนะลูก
2: ทบทวน
0: ทบทวนใช่ทบทวนคำว่าอะไรกันดีคำแรกคำว่าอะไรนะใครจำได้ว่าแบกมีตัวอะไรบ้างBOG มีเพื่อนบอก BOG เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันคำนี้ right or wrong
1: wrong
0: มันต้องเป็นตัวอะไรตรงกลาง
1: A
0: พร้อมๆกัน b a g g back นาวานั่งดีๆครับเดี๋ยวนาวาล้มครูกุ้งกลัวอันตรายเนาะเอาใหม่พร้อมๆกัน b a g g back โอเคไปต่อค่ะ

0: นี้ล่ะ
1: book
0: พร้อมกัน book
1: book
0: book ใครจำได้ book มีตัวอะไรบ้าง
1: book
0: โหเยี่ยมมากใช่หรือเปล่าแบบตะกี้นี่เลยบอกว่าแบกแบบนี้แต่จริงๆแล้วเปลี่ยนจากตัว A เป็นตัว O เอ๊ะถ้า book มีตัวอะไรนะ B O O K ใช่หรือเปล่าคะใช่ถูกต้อง right or wrong
1: right
0: เยี่ยมเลยไปต
1: ่
0: อ pen ใครจำได้ pen มีตัวอะไร
1: pen
0: มีเพื่อนบอก P-O-N P-E-N P อะไรนะมี P-O-N อ้าวมาดูเฉลยพร้อมๆกันนับเลย 1, 2, 3น้องปายบอกไม่ใช่แล้วบีดยิ้มเลยไม่ใช่ P-O-N ต้องเป็น P-E-N pen เด็กๆพยายามสะกดเด็กๆปลายทางช่วยกันสะกดนะคะการฝึกสะกดดีอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆจะได้จ้องมองตัวอักษรตัวนั้นและจำตัวอักษรพิมพ์เล็กได้ให้แม่นยำยังมีบางคนในห้องที่ยังไม่แม่นยำตัวอักษรพิมพ์เล็กยังใช้สับสนระหว่างพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ตอนนี้เราจะใช้พิมพ์เล็กเป็นหลักซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเด็กๆต้องช่วยกันสะกดนะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะไปต่อเลยอันนี้ล่ะ
1: pencil case
0: pencil case คำนี้ยาวขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ letter อะไรน้องเนย letter อะไรคะ
1: p
0: เอาเสียงมาๆกัน per pencil caseP
1: encil
0: case เนี่ยจะมีหลายลักษณะเป็นทั้งกล่องก็ได้เป็นทั้งรูดซิปก็ได้บางคนก็ใส่แค่ถุงผ้ามาก็ได้นะคะแต่เป็นที่ความหมายก็คือเราจะต้องเก็บอุปกรณ์การเรียนใส่ไว้ในนั้นให้เรียบร้อยนั่นเองไปต่อเลยค่ะนี่เลยเก่งมาก pencil sharpener มีแบบที่ครูกุ้งเอามาโชว์ใช่ไหมแล้วก็มีแบบหมุนจนกล้ามขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบเป็นไฟฟ้าใส่เข้าไปแหลมเลยแต่ต้องใส่ถ่านเนาะต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปอ้าว pencil sharpener ขึ้นต้นด้วย letter อะไร
1: p
0: letter อะไรลูก
1: p
0: เอาเสียงมาพร้อมกัน pencil sharpener
1: pencil sharpener
0: ไปต่อเลยนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเราเรียกว่าใครจำคำนี้ได้มีตัวอะไรบ้างโอ้โห very good เก่งมากเอ๊ะแล้วที่พูดมาเนี่ยถูกหรือเปล่าหนอแน่ใจ
1: แน่ใจ
0: มั่นใจไหมเติร์ดมั่นใจอ้าวแน่ใจนะเรามาดูกันเลยมีตัวนี้เลยค่ะ R U L E R ruler
1: ruler
0: มงคลจำได้ไหมคะจำตัวอักษรให้ได้นะไปต่อเลยค่ะนี่เลย
1: pencil
0: คำนี้ใครจำได้มีตัวอะไรบ้าง
1: P-E-N-A-I-L
0: โอเคมีคนจำได้เยอะบีจำได้แน่นอนมั่นใจไหมว่าถูก
1: ม
0: ั่นใจไหมน้องปายมั่นใจนะคะอ้าว 1, 2, 3ถูกไหม
1: ถ
0: ูกอ้าวช่วยกันสะกดพร้อมๆกันมีตัวอะไรบ้างลูก P-E-N-C-I-L pencil
1: pencil
0: เยี่ยมเลยและต่อไป
1: eraser
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: อ้าวถูกไหมถูกออกเสียงพร้อมๆกันเอ eraser
1: เอ eraser
0: เอ eraser
1: เอ eraser
0: คำนี้พอเราบอกเป็นประโยค it is a eraser ถูกไหม
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเราจะต้องบอกว่า it is an eraser เยี่ยมมากเลยอ้าวและคำนี้ล่ะคำว่าอะไรนะ door ออกเสียงมากๆกัน the door
1: the door
0: the door
1: the door
0: ใครจำได้ขึ้นต้นด้วย letter อะไรมีคนบอก letter b มีคนบอก letter d คิดว่าเป็นตัว b หรือตัว d คะใครว่าตัว B raise your hand please B นะ B เบอร์ใครว่าตัว D เดอร์มาดูกันคิดว่าจะเป็นตัว B หรือตัว D นะพร้อมๆกันเลยค่ะ 1, 2, 3พร้อมๆกันขึ้นต้นด้วย letter
1: D
0: letter D เราจะเขียนที่เป็นตัว C ก่อน

0: แล้วก็ปิดประตูลงมาพร้อมกัน the dog
1: the dog
0: the dog
1: the dog
0: เอ๊ะครั้งที่แล้วเราเชื่อมเด็กๆลองเชื่อมคำให้หน่อยสิว่ามีคำนี้แล้วเราจะพูดว่าอะไรนะมีคนบอกว่าอะไรนะเราจำเราทำท่าของ doll ได้ไหมคะ doll เป็นแบบไหนแบบนี้doll เป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้เราต้องบอกว่าอะไรนะลูก
1: open the door please
0: open the door please แล้วถ้าเราทำท่าแบบนี้ล่ะลูก
1: close the door please
0: again กูกุ้นทำท่าเด็กๆทำท่าแล้วก็ออกเสียงประโยคนั้นให้ได้นะคะ one two threeเยี่ยมมากจากทำท่าได้แล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะ มีคนพูดประโยคเลยโอเมกบอกว่าพูดทั้งประโยคได้เลยแต่กูกุ้งขอคำศัพท์ก่อนเลยคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่าอะตอมคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่าขึ้นต้นด้วย letter เก่งมากค่ะ letter ดับเป็นยูพร้อมกัน word window
1: word
0: window ขึ้นต้นด้วย letterดับเบิลยูโอเคแล้วจำได้ไหมว่าครูกุ้งให้ท่าไปวินโดว์เป็นแบบไหนวินโดว์แบบนี้ถ้าเราอย่างนี้เราคือ close the window แล้วถ้าอย่างนี
1: ้ open the window close the window open the window close
0: เยี่ยมมากเลยสองท่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วจำได้ไหมครูกุ้งยังมีอีกหนึ่งท่าเราเรียกว่าอะไรนะ
1: บ
0: ุกครูกุ้งมีท่านี้เราจะบอกว่า
1: open the book please
0: เยี่ยมมากบีดดังๆว่าอะไรนะลูก open the book please อ๋อก็ต้องเปิดแล้วก็อ่านใช่ไหมอ่านเสร็จเราก็
1: close the book please
0: อะไรนะคะเยี่ยมมากเลยโอ้โหเรียนมาเด็กๆนำไปใช้นอกห้องเรียนมีใครไปบอกคุณพ่อคุณแม่บ้างว่าเปิดประตูปิดประตูพูดว่าอย่างไรใครไปบอกบ้างน้องเนยใช่ไหมคะบอกคุณย่าป่ะน้องเนยจะอยู่กับคุณย่าลากประตูปิดเข้าปิดออกแล้วน้องเนยก็จะไปพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเก่งมากมีใครไปบอกอีกบ้างโอเมกจริงป่ะเนี่ยโอเมกไปทำท่าไหนให้คุณพ่อคุณแม่ดูopen the window please ท่าไหนไหนทำให้ดูสิอันนั้นคืออ่ะแล้วถ้า open ล่ะโหยโอเมกเยี่ยมมากเลยปรบมือให้โอเมกหน่อยดีมากเลยเด็กๆนำคำที่ไปใช้ในห้องเรียนไปใช้นอกห้องเรียนไปบอกคุณพ่อคุณแม่ถือว่าครั้งนี้เยี่ยมยอดกดไลค์ให้10ไลค์เลยมอบหัวใจให้เลยได้ไหมเอาเปล่าไม่เอาด้วยอ่ะยิงอ่ะไปต่อเลยครูกุ้งขอทวนประโยคหน่อยถ้าครูกุ้งชี้ใกล้เราต้องใช้ this ประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรคะใครจำได้
1: this is a bag
0: เยี่ยมมาก this is a bag
1: this is a bag
0: this is a bag
1: this is a bag
0: ประโยคนี้ล่ะคะ
1: this is a book
0: this is a bookเอาใหม่พร้อมกัน This is a book
1: This is a book
0: ขึ้นต้นประโยคกูกุ้งขอทวนหน่อยขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวทีพิมพ์ยายและลงท้ายประโยคก็จะต้องมี
1: จุด
0: ต่อโอ้โหเยี่ยมมากชัดเจนไปต่อเลยประโยคนี้ค่ะ
1: This is a pen
0: ดังๆเลยค่ะ
1: This is a pen
0: ประโยคนี้ค่ะใครมีเคสใครมีเคสมาลิเหรอยังไม่มีเคสสิอ้าวดูดีๆเอาใหม่ประโยคนี้ว่า This is a pencil ไปต่อเลยค่ะนี่เลยมาลิอ่านเลย
1: This is
0: a pencil case ประโยคนี้ล่ะคะ
1: This is a
0: pencil sharpener เยี่ยมมากเอวาประโยคนี้กับประโยคนี้เอวามีมาทั้งสองอย่างเลยไหมคะมงคลจ๋ามงคลอ่านประโยคนี้ได้ไหมจ๊ะ

0: นั่งก่อนลูกนั่งก่อนนะมงคลต้องอ่านก่อนนะลูกนะมงคลอ่านประโยค2ประโยคนี้ได้ไหมคะไม่ได้อ้าวมงคลบอกว่ามงคลอ่านไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆอ่านแล้วให้มงคลอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะอ่ะประโยคแรกดูเลยค่ะอ่านว่าอะไรนะลูก
1: This is okay
0: มงคลอ่านว่าอะไรนะลูกเยี่ยมเห็นไหมไหนใครบอกว่าอ่านไม่ได้มงคลก็อ่านได้เสียงหล่อด้วยประโยคที่สองอ่านให้เพื่อนฟังเลยค่ะมงคลดังดังเลยชาเพนเนอร์โอเคเยี่ยมมากมงคลนั่งก่อนนะเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วค่อยไปโอเคไหมลูกไปต่อเลยค่ะนี่เลยชิ้นนี้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าประโยคนี้จะต้องอ่านว่าเอว่าประโยคนี้ประโยคนี้ท้าทายเด็กๆมากจะต้องอ่านว่าเยี่ยมมากเราeraser ได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านว่า an eraser เยี่ยมเลยคราวนี้ในช่วง speaking practice ของเราครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆลองใช้ classroom instructions กันก็คือตามประโยคนี้เลยค่ะ show me your... please กับ look at the... please เหมือนครั้งที่แล้วเป็น open กับ close และลงท้ายก็มีคำว่า pleaseplease คือช่วยทำหน่อยนะช่วยนิดนึงเป็นการขอร้องในการให้ทำเช่นครูกุ้งหยิบชิ้นเนี้ยขึ้นมาเราจะบอกว่า show me your pencil case please show me show ก็คืออย่างนี้เลยครูกุ้งทำท่าให้ดูนี่ show me your pencil case please หยิบโชว์ขึ้นมาจะไหมโชว์ก็คือแสดงโชว์ออกมานะคะแต่ถ้า look at the pencil case please look at the pencil case please ก็คือดูที่กระเป๋าดินสอนั่นเองส่วนใหญ่ครูกุ้งก็จะใช้คำนี้ look at the door please look at the board please ก็คือดูที่กระดานนะ look at the blackboard look at the board เห็นไหมสัญลักษณ์ก็คือการทำที่ลูกตาง่ายๆเลยนะคะคราวนี้เป็นการพูดให้ข้อมูลง่ายๆเด็กๆลองดูประโยคนี้ประโยคนี้เราจะอ่านว่า show me your bag please show me your bag please ก็คือต้องหยิบอะไรขึ้นมาต้องหยิบแบ็คขึ้นมาอ้าวหยิบแบ็คของตัวเองขึ้นมาโอ้โหครูกุ้งก็มีบอกพร้อมๆกันเลยบอกพ่อมาโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่มากของเด็กๆก็จะเป็นนอกจากเรียกแบ็คแล้วเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะโอเคพ่อมากัน one two three show me your bag please again show me your bag please แต่ถ้าเป็นของเด็กๆต้องบอกว่าอะไรนะ show me your school bag please โอเคเก็บเข้าทีไปต่อlook at me ดูที่กุ้งหน่อยนะหันสายิ้มไปต่อประโยคนี้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าจะต้องอ่านว่าอะไรนะมาอ่านว่า book มี book แหละแล้วข้างบนอะไรนะ show me your bookplease again show me your book please อ้าวของครูกุ้งเลยวิชาครูกุ้งมาเลย show me your book please เด็กๆปลายทางหยิบให้ถูกด้วยนะคะจะมี book กับ notebook notebook จะเป็นสมุดจดแต่ถ้า book คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันนี่แหละพร้อมโชว์แล้วพูดด้วย 1 2 3 show me your book please ไม่ได้ยินเลยโอ้ยังมีคนยังไม่เจอ1 2 3
1: show me book please
0: โอเคเยี่ยมอ้าวเก็บเลยค่ะใส่ใต้โต๊ะไปคาดเดากันต่อไปครูกุ้งจะให้หยิบอะไรมีคนบอกว่า pencil sharpener pen มีคนบอก pen อ้าวมาดูกัน

0: มีคนบอก pencil case 1 2 3 มีไหมไม่เด็กๆต้องสั่งกูกุ้งมาเลยว่าอะไรนะ
1: Show me
0: your pen please เพราะส่วนเด็กๆป.1ของเราจะไม่มีปากกาไม่มีเพนเนาะแต่กูกุ้งมีกูอ้าวสั่งกูกุ้งมาเลยเร็ว
1: Show me
0: your pen please
1: Show
0: me your pen please ไหนอ้าวประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: Show
0: me your pen please again
1: Show me
0: your pen please ก็คือโชว์ปากกาให้ฉันดูหน่อยโอเคกูกุ้งมีแล้วไปต่อไปต่อเด็กๆคิดว่าจะเป็นอะไรแน่ใจไปดูกันเลยค่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยต้องบอกว่าอะไรลูก
1: Show me
0: your pencil please again Show me your pencil please โอเคหยิบขึ้นมาเลยต้องหยิบกี่แท่ง1แท่งเพราะกูกุ้งไม่ได้เติม S นะ1แท่งแท่งเดียวนะพูดพร้อมๆกันเลยประโยคนี้อ่านว่าShow me your pencil, please. Again. Show me your pencil, please. โอเคเสียงเริ่มอ่อยแล้วไปคาดเดากันต่อครูกุ้งใจหยิบอะไรต่อแน่ใจโอเคเด็กๆปลายทางคิดว่าครูกุ้งจะโชว์คำว่าอะไรขึ้นมาน้าพร้อมๆกันเลย One, two.3โอเคโหก้อนเบลอเลยอุ๋งของอุ๋งแท่งใหญ่มากอุ๋งใหญ่กว่าไม้บรรทัดอีกประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูกอ่านพร้อมๆกันแล้ว1 2 3 Show me your eraser please again 1 2 3 Show me your eraser please มีไหมคะมีพี่เติร์ดไม่มีหรออ้าวพี่เติร์ดไม่มีต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะไปต่อค่ะเอาเก็บลงไปต่อนี่เลยมีทุกคนไหมมีอ้าวอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันว่า Show me your pencil case please Show me your pencil case please โอเคมาเรียบร้อยพี่เติร์ดไม่มีอะไรเลยหรือจ๊ะ
1: ม
0: ีแต่สีมาแล้วดินสอยังลบไปไหนอะลูกแล้วพี่โต๊ดไม่ได้เอามาเดี๋ยวเพื่อนยืมให้เพื่อนยืมนะข้างๆให้เพื่อนยืมนะคะไปต่อเลยค่ะนี่เลยดูดีๆคำนี้จะต้องเป็น pencil หรือ pencil sharpener ดูจากข้างบน
1: pencil sharpener
0: โอเคเขาเอาแค่ pencil เนี่ยมาเป็นภาพประกอบมีไหมคะ
1: มี
0: ถ้ามีต้องอ่านประโยคนี้ว่าไม่มีสัญญาณตอบรับเลยต้องอ่านว่าอะไรนะลูก Show me your pencil sharpener please มีทุกคนไหมมีไปต่อนะนี่เลยเรามาโชว์สิ่งนี้กันอันนี้ไม่มีอ้าวเก็บทุกอย่างให้พร้อมนะพร้อมๆกันเลย 1 2 3Sip your lips. พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะ
1: คะ
0: Look at me. ดูที่กูกุ้งวันนี้จะดูกันต่อนี่เลยรูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ประต
0: ูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: door
0: ประตูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: door
0: แล้วดูซิเขามีลูกศรให้ดูใช่ไหมคะให้เราดูฉะนั้นประโยคนี้จะใช้คำว่าLook at the door, please. Again. อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ One, two, three. Look at the door, please. Again. One, two, three. Look at the door, please. ดูที่ประตูหน่อยสิคะถ้าของห้องเราอยู่ข้างหลังเมื่อเราดูแล้วเราจะพูดประโยคนี้ว่าอะไรนะ
1: Look at the door, please.
0: พูดเร็วขึ้นหน่อย Look at the door please 1 2 3 Look at the door please และภาพไปรูปนี้ล่ะ

0: บิดอ่านได้เก่งมากไอดีไอดีประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก Look at the window please Look at the window please ของเราอยู่หลังม่านใช่ไหมคะข้างๆเนาะอ้าวเรามองไปแล้วเราก็จะพูดว่า Look at the window please เยี่ยมมากเลยถ้าเด็กๆดูรูปเรียบร้อยแล้วครูกุ้งอยากจะมีอยากให้เด็กๆมีกิจกรรมการใช้ classroom instructions ก็คือใช้คำแนะนำคำสั่งกับเพื่อนๆเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะออกมาพูดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะแล้วเพื่อนๆในห้องก็จะต้องหยิบออกมาโดยใช้คำศัพท์ของครูกุ้งดังนี้ครูกุ้งมีคำศัพท์ให้เดี๋ยวครูกุ้งจะสุ่มเลขที่ยังมีเสียงคุยนะครูกุ้งจะสุ่มเลขที่ให้เด็กๆสั่งเพื่อนๆใช้ classroom instructions ใช้ที่เราเรียนมาสั่งกับเพื่อนๆพูดกับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆหยิบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะตั้งใจฟังดีๆแล้วก็หยิบสิ่งของที่เพื่อนบอกให้ออกมาได้นะหรือว่าดูก็ได้หรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆสั่งเนาะขอเลขที่5ค่ะ number 5มาเลยหยิบไมโครโฟนมาด้วยครูกุ้งให้คำสั่งคำนี้คำว่าอะไรคะจำได้ไหมเราจะต้องพูดว่าอะไรนะ
2: pen
0: pen show me อะไรคะ
2: show me your pen please
0: พูดเลยค่ะ
3: show me a pen please
0: show me your pen please
3: show me
0: show
3: me
0: your pen
3: please
0: พูดทั้งประโยค Show me your pen please
3: Show me your pen please
0: อ้าวมีไหมอ๋อมีอยู่คนหนึ่งใครมีใครมีหันษามีใช่ไหมหันษาใหญ่มีจริงๆด้วย pen คืออะไรคะ
1: ปากกา
0: เพื่อนใช้คำนี้ในการสั่งเพื่อนพูดว่าประโยคนี้ว่าอะไรนะคะ Show me your pen please โอเคไปต่อวิวิทเรียกเพื่อนเลขที่เท่าไหร่ให้ครูกุ้งสักคนดีช้าคร
4: ูเจ็ด
0: เลขที่7เลขที่7ใครเอ่ยไปนั่งที่ไปนั่งค่ะวิวิทไปนั่งได้อันเนี้ยหนุ่มละมุนของครูกุ้งครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเพื่อนไม่ได้ช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมคะได้เด็กปลายทางช่วยเพื่อนหน่อยนะคำนี้ออกเสียงว่าแบเราจะต้องใช้คำสั่งว่าShow me your bag, please. ฟังคำสั่งของปั้นดีๆพูดเลยค่ะ Show me your bag, please.
3: Show me your bag, please.
0: โอเคเพื่อนสั่งแล้วหยิบเลยครูกุ้งก็มีเพื่อนหยิบถูกไหมถูกไหมคะถูกหมดเลยโอเคเก็บเข้าทีไปต่อขอเลขที่22เนยมาเลยเนยเนยมาดูคำศัพท์คำนี้จะใช้คำว่าอะไรครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมเด็กๆคะเนยใส่หน้าบอกไม่ได้เราจะได้คำนี้จำได้ไหมdoor เอาเสียงมากันว่าอะไรนะ
1: door
0: เราจะต้องใช้คำสั่งว่าอะไรนะ
1: show me
0: โอ้ show me เลยเหรอ look อะไร look at the door please เนยพูดเลยค่ะ look at the door please
3: look at the door please
0: ฟังคำสั่งดีๆ one two three
3: look at the door please
0: เราก็จะต้องมองไปที่
1: door
0: ประตู look at the door please โอเคปรบมือให้เนยหน่อยไปต่อเลขที่14มาเลย14ออบิทออบิทนี่ครูกุ้งหาคำยากๆดีกว่าคำนี้เลยคำนี้ได้ไหมได้นะบอกเพื่อนว่าอะไรคะ
1: show
0: Your pencil.
3: Me your pencil sharpener, please.
0: นี่เลย Show me your pencil sharpener, please. อ้าวหยิบเลยหยิบเลยดูซิเพื่อนหยิบได้ไหมมีคนหยิบ pencil case ขึ้นมาใช่เปล่าไม่ใช่ pencil sharpener คืออะไรคะกบเหลามากบน้องพลอยบอกกบเหลาใช่ป่ะอ๋อบางคนอยู่ในกล่องดินสอเขาก็เลยโชว์กล่องดินสอขึ้นมาอ้าวสั่งเพื่อนอีกหนึ่งรอบว่าอะไรนะลูก
3: Show me your pencil sharpener please
0: เยี่ยมมากโอเคไปต่อไปต่อขอเลขที่28ไม่มา29มาเลยตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะอ้าวคำนี้ครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมคะสั่งเพื่อนเลย Show me
3: your book please
0: โอเค Show me your book please โอเคหยิบขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ไหมคะใช่โอเคปรบมือให้บุญพรหน่อยค่ะเยี่ยมมากอ้าวบุญพรครูกุ้งฝากเก็บโต๊ะนี้เลยลูกเมื่อสักครู่เด็กๆใช้คำสั่งง่ายๆกันไปแล้วที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนาะพยายามเอาไปใช้ในห้องเรียนกันนะคะเอวาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาหยิบบุ๊กขึ้นมาเปิดในแบบฝึกหัดเลยวันนี้จะเป็นใบงานที่6ค่ะใบงานที่6เลยนะหน้าที่37จ๊ะหน้าที่37เจอไหมคะวันนี้เด็กๆตั้งใจฟังครูกุ้งก่อนขอใช้ ruler and pencil ruler and pencil ruler คืออะไรคะ pencil คืออะไร pencil ตั้งใจฟังหน่อยสิจ๊ะ pencil คืออะไรจ๊ะดินสอโอเคหยิบไม้บรรทัดกับดินสอขึ้นมา pencil and rulerAre you ready?
1: Yes.
0: พร้อมแล้วนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วนะครูกุ้งให้หยิบ pencil and ruler เรียบร้อยแล้วเรามาอ่านข้อที่1พร้อมๆกันเรามาอ่านข้อที่1พร้อมๆกันเด็กๆชี้ของตัวเองเลยนาวาทำไปพร้อมกันนะคะข้อที่1อ่านว่าอะไร Show me your book please เอาใหม่ดังๆเลยค่ะ Show me your book pleaseเด็กๆอย่าลืมนะคะใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นด้วยนะลูกนะข้อที่1ครูกุ้งต้องโยงไปที่รูปไหนบอกครูกุ้งหน่อยสิลูก book this one
1: no
0: this one
1: no
0: this one
1: yes
0: โอเคครูกุ้งไม่มีไม้บรรทัดนะเอาให้ตรงไปต่อไปข้อที่2 the second ข้อที่2 number 2ถ้าเป็นเลขเราก็จะบอก2แต่ถ้าเป็นลำดับที่ข้อที่ second ข้อนี้นะพร้อมกันนะอ่านว่าอะไรใครจำได
1: ้
0: อ่านได้นะจะบอกว่าเด็กๆอ่านได้แต่เอาไว้พร้อมๆกันเด็กๆจ๋าฟังกูกุ้งก่อนเด็กๆปลายทางเขาอ่านได้พร้อมกันเด็กๆต้นทางอ่านได้พร้อมกันอ้าวพร้อมปั้นดิน1 2 3 Your eraser please อ้าว eraser อยู่ไหนเนาะ This one This one This one
1: Yes
0: โอเค Trace the line โยงมาเลยใช้ไม้บรรทัดนะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อย number 3ข้อที่3 the third ตัวตกใจเรียกพี่เติร์ดเนาะอ้าวอ่านพร้อมกันเลยค่ะ 1 2 3เร็ว Show me

Pencil, please. Again, show me your pencil, please. Pencil คำนี้คืออะไรคะต้องโยงไปที่อ๋อหันสาตอบเลยโยงไปที่อันแรก

0: ยโหยหันศาตั้งใจฟังกูกุ้งและอ่านเสียงดังอยู่คนเดียวเลยพร้อมๆกันเลยค่ะ Show me your ruler please ruler คืออะไรหนอไม้บรรทัดตรงๆกันมาเลยใช่ไหมพอไม้บรรทัดก็ตรงๆมาเลยต่อนะคะประโยคสุดท้าย the last sentence อ่านให้พร้อมๆกันได้ไหมลูกประโยคสุดท้ายข้อที่5อ่านเลยค่ะ Show me your pen again Show me your pen please pen คืออะไรคะโยงขึ้นไปเลยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะยังไม่จบเลยวันนี้เราจะมีแบบประเมินตนเองทุกคนมีนะคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะถ้าเด็กๆปลายทางได้เป็นแผ่นกระดาษเด็กๆต้องเขียนชื่อนามสกุลไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะส่งคุณครูและคุณครูจะได้ไปอ่านแบบประเมินแล้วก็ได้มาทบทวนกันทีหลังนะคะพร้อมไหมวิธีการทำแบบประเมินตั้งใจฟัง listen carefully หันสามลิอะตอมเอวาโอเมกพอยมงคลกูกุ้งจะเรียกครบ30คนแล้ว ใช่ป่ะมาดูซิถ้าทำ3ดาวถ้าบอกว่า3ดาวคือทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: ทำได้นะทบทวนนะปลายทาง3ดาวคือเราทำได้ดีด้วยถ้า2ดาวล่ะ
1: ทำได
0: ้บ้างทำได้บ้างบางครั้งก็ยังทำไม่ได้คุณครูยังต้องแนะนำอยู่แต่ถ้า1ดาวล่ะ
1: ทำไม่ได้
0: ดีเลยยังต้องปรับปรุงเนาะประเมินตัวเองคือบอกตามความเป็นจริงใช้ความซื่อสัตย์ของตนเองโอเมกพร้อมไหมครับพร้อมนะครับมาดูเลยเราให้ใช้ดินสอระบายสีลงไปที่ดาวเหมือนเดิมนะพร้อมนะข้อที่1มีคนอ่านประโยคข้อที่1ได้บ้างมั้ยลูก
1: พอเสียงความเป็นประโยค
0: มีคนนี่มีคนอ่านได้จริงๆเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางอ่านได้อ่านไปพร้อมๆกันเลยว่าอะไรนะลูกออกเสียคำศัพท์และประโยคก็ที่คำศัพท์ที่เราเรียนมาเนี่ยบุกแบกเพนเพนเซลออกเสียงได้ไหมคะได้แล้วก็อ่านประโยค this is a pen this is a pencil this is an eraser วันนี้ที่กูกุ้งทบทวนไปอ่านได้ไหมได้หมดไหมลูกแน่ใจหมดแน่ใจให้ตัวเองกี่ดาวดี
1: 2
0: อ๋อแค่2ดาวก่อนเนาะเพราะบางทีบางประโยคเรายังอ่านไม่คล่องเนาะโอเค2ดาวสวยจริงๆเรื่องที่เราเรียนคำศัพท์ที่เราเรียนเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมคะอุ๋งนะฟินิกคำศัพท์เหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าเด็กๆใช้บ่อยจะเยี่ยมมากเลยแล้วสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคือออกเสียงคำศัพท์และประโยคนี้อยากทำให้ดีขึ้นไหมคะ
1: อย
0: ากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกลงไปข้อที่2ใครอ่านโจทย์ข้อที่2ได้บ้างคะบอกอะไรมีเพื่อนอ่านได้อ่านว่าอะไรนะลูกหยิบไมโครโฟนอ่านเลยค่ะหยิบไมโครโฟนอ่านที่โต๊ะเลยออบีดออบีดอ่านดังๆนะอ่านเลยค่ะ
2: บอกความหมายของคำศัพท์และประโยค
0: เยี่ยมมากขอบคุณมากเลยค่ะช่วยครูกุ้งอ่านเพื่อนอ่านว่าอะไรนะลูกบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคบอกได้ไหมบอกให้ตัวเองกี่ดาวบางคนบอก2ดาวมงคลบอก2ดาวเพราะบางประโยคยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะโอเค2ดาวพอให้ความซื่อสัตย์กับตัวเองนะบางคนได้หมดก็ให้ไปเลย3ดาวบางคนได้แค่2ข้อได้แค่3ข้ออย่างเงี้ยได้ไม่ทั้งหมดก็ให้2ดาวแล้วคิดว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นไหมจ้ามงคลอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะมงคลเป็นเด็กมีความตั้งใจน่ารักมาก ออบีดเนี่ยคุณกุ้งว่าน่าจะได้ทุกข้อแน่

0: ให้ตัวเองกี่ดาว2ดาวเหรอยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคไอเดียให้ตัวเองกี่ดาวลูก2ดาวเหมือนกันไปต่อข้อที่3คำยากนิดหนึ่งเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าใครอ่านได้บ้างอ้าวนาวาหยิบไมค์คำจากดาวนาวาอ่านว่าอะไร
1: ใช้
0: คำสั่ง
1: ใช้คำสั่งอย่างสุภาพ
0: เก่งมากโอ้เยี่ยมมากอีกหน่อยกูกุ้งไม่ต้องอ่านเองแล้วเนาะกูกุ้งให้นาวาอ่านให้ออบิทอ่านให้ใช้คำสั่งอย่างสุภาพทุกคำที่เราใช้จะมีคำว่า please เด็กๆถ้านำไปใช้ที่บ้านโอเมกดีกว่าโอเมกก็บอกว่ากลับไปทำที่บ้านก็บอกว่า open the door please close the door please ใช่ไหมคะมีคำว่า please ลงท้ายไหมลูกมีเป็นคำสั่งที่เราใช้อย่างสุภาพขอร้องให้เขาทำคิดว่าใช้ได้ไหมให้ตัวเองกี่ดาวดี3ดาวเลยโอเมกบอก3ดาวโอเคเด็กๆปลายทางนะคะลองประเมินตัวเองดูถ้าใช้ได้อย่างสุภาพก็ให้ตัวเองไปเลย3ดาวให้3ดาวไปแล้วคนที่ได้2ดาวก็บอกว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นถึง3ดาวก็อยากจะให้ดีขึ้นไหมอยากเนาะใช้บ่อยๆก็ให้ใส่เครื่องหมายถูกไปด้านหลังเลยค่ะเยี่ยมมากพี่เติร์ดให้ตัวเองกี่ดาวทำไมให้ดาวเดียวล่ะลูกไม่เคยคล่องพี่เติร์ดน่ารักมากซื่อสัตย์กับตัวเองพี่เติร์ดบอกให้ตัวเองดาวเดียวเพราะว่ายังอ่านประโยคไม่ค่อยคล่องแต่ใช้ให้ได้นะคะเนาะโอเคแล้วอยากทำให้ดีขึ้นไหมอยากให้ดีขึ้นจะใส่เครื่องหมายถูกไปโอเคไปต่อข้อที่4คำนี้ยากโอ้ยขนาดยากขนาดนี้ยังอ่านได้ด้วยเหรออ่านว่าอะไรนะลูกปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อสักครู่ที่เพื่อนออกมายืนสั่ง look at the door look at the window close the door close the window อย่างเงี้ยครั้งที่แล้วเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมปฏิบัติได้ไหมคะให้ตัวเองกี่ดาว3ดาวเลยเพื่อนสั่งเราทำเนาะทำได้ด้วยสามดาวไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆคิดว่าครั้งหน้าอยากทำให้ดีขึ้นไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นไหมลูกอยากไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกเลยประเมินตนเองรอบนี้เด็กๆมีความซื่อสัตย์กับตัวเองดีมากอย่างพี่เติร์ดบอกเลยให้ตัวเองดาวเดียวในบางข้อเพราะตัวเองยังทำได้ไม่ดีถ้าได้ไม่ดีก็ต้องฝึกฝนตั้งใจนะคะอุ๋งเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะนับวันถึงเทนมาพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยแล้วคำสั่งทั้งมีคนตอบมาอะไรนะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเราเรียบร้อยกันแล้วในครั้งหน้านะคะก่อนที่จะไปในครั้งหน้ากูกุ้งขอทบทวนกันหน่อยถ้ากูกุ้งมีคำนี้กูกุ้งทบทวนกันหน่อยนะคำนี้ต้องเป็นอะไรเราจะบอกเราจะใช้คำสั่งเราจะใช้คำสั่งว่าอะไรนะลูก show me your pencil case please คำนี้ล่ะ
2: show me
0: your pencil please คำนี้ล่ะ show me yournotebook please เนยจ๋าโน้ตบุ๊กคืออะไรจ๊ะสมุดที่เราจดนั่นเองนะคะเขียนอ้าวอันนี้ล่ะ โชมียัวอีเรสเอออีเรสเซอร์หรือลูเลอร์ลูเลอร์ please คำนี้ล่ะอุ๋ยกับ book please เยี่ยมอันนี้ล่ะโชมียัวเพนเซลชาร์เพนเนอร์ please แล้วถ้าคำนี้ล่ะเราจะต้องบอกว่าอะไรนะไม่โชว์แล้วเราจะหยิบดอลออกมาวางเลยไหมเราจะต้องบอกว่าอะไรนะลูก look at the doll please ยังมีอีกหนึ่งคำยังมีอีกหนึ่งคำอันนี้ล่ะต้องบอกว่าอะไรนะลูก
2: look at the
0: window please ดังๆเลยค่ะ
2: look at the window please
0: เยี่ยมมากโอเมกคิดว่าคำที่เราใช้ในวันนี้จะเอาไปใช้นอกห้องเรียนได้ไหมคะได้ไหมและถ้าเราใช้อย่างสุภาพต้องมีคำว่า please เราใช้อย่างสุภาพต้องมีคำว่า please เราอยากให้คนอื่นทำอะไรเราก็ต้องขอร้องเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะเป็นการใช้คำสุภาพที่อยู่ในสังคมได้ดีเลยเช่นบางคนบอกว่าอ๋อเนี่ยประตูยังเปิดเลยประตูห้องเรียนยังเปิดอยู่เลยเดี๋ยวเสียงข้างนอกเข้ามาเรียนไม่รู้เรื่องเราก็จะบอกเพื่อนว่า ID close the door please ใช่ไหมเวลาเราพูดเราก็จะบอกว่า ID close the door please ID ช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะเป็นการใช้แบบคำสุภาพนะบางทีโอ้โหแดดร้อนลมแรงกัปตันเราต้องการให้กัปตันปิดหน้าต่างให้อะเราจะต้องบอกว่าอะไร close thewindow please เยี่ยมมากเลยโอเคแสดงว่าวันนี้เด็กๆสามารถนำคำพวกนี้ไปใช้ได้ที่สำคัญโอเมกเหมือนเดิมนะกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ได้มีท่าทางไปประกอบด้วยวันนี้ชื่นชมพี่เติร์ดพี่เติร์ดใช้ความซื่อสัตย์ของตนเองบอกว่าตัวเองยังไม่คล่องเกี่ยวกับอะไรให้ตัวเองแค่1ดาวเท่านั้นแล้วพี่เติร์ดคิดว่าจะกลับไปทบทวนได้ไหมคะได้เนาะอ้าววันนี้เรียบร้อยบทเรียนของเราเด็กๆวันนี้มีท่าทางได้ปลายทางเหมือนกันนะคะนำไปใช้ประโยคได้รวมถึงในครั้งหน้าครูกุ้งขอเรื่องใหม่เลยคำนี้ครูกุ้งไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรคุณครูปลายทางจดไว้ที่กระดานให้เด็กๆลองไปหาความหมายคำนี้ดูคำนี้สะกดว่าอะไรคะ T I M E เด็กๆห้องต้นทางจำคำนี้ได้ T I M Eไปหาความหมายมาว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วพบกันในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ
2: คอนเทนต์

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะมีในวงเล็บด้วยว่าทำไมครับสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าดังนั้นการหาตัวไม่ทราบค่าเรียนรู้กันไปหรือยังนะเรียนหรือยังครับเรียนไปแล้วดังนั้นวันนี้นะครับลักษณะของโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบก็จะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าซ่อนอยู่ในโจทย์ปัญหานะครับดังนั้นลักษณะนะในเรื่องของโจทย์ปัญหาแบบนี้นะครับเด็กๆก็อาจจะพบเจอบ้างนะครับนั้นก็เรียนรู้กันนั้นวิธีการนะการหาตัวไม่ทราบค่าเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วก็อาจจะทำไมครับนำความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าหรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรนะการลบใช่ไหมครับของจำนวน3จำนวนนะครับเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะก็ทบทวนไปนะครับนั้นเด็กๆ ก็ได้ทบทวนความรู้เดิมนะครับที่ฝากกลับไปทบทวนนะใครที่ทบทวนก็จะนำความรู้เดิมเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้ถามนิดนึงโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วนกี่ส่วนวันนี้นะครับไม่โดนหลอกแล้วนะนั้นส่วนที่สำคัญของโจทย์ปัญหามีสองส่วนวันนี้หลอกไม่สำเร็จแล้วนะครับคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่มีส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกนะครับก็มี2 ส่วนที่สำคัญแล้วก็หลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าโจทย์ปัญหายังขาดส่วนใดนะ

0: หรือต้องการทราบต้องการถามในส่วนใดที่หายไปเด็กๆก็ต้องใช้วิธีการหาคำตอบมาทำไมครับแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เรียนวิธีเพิ่มเติมไปแล้วนะอาจจะไม่ต้องวาดภาพตามจำนวนแล้วนะครับก็อาจจะหยิบอะไรขึ้นมาช่วยได้ครับบาอะไรนะเมื่อวานนี
1: ้
0: ครั้งที่แล้วที่เรียนกันก็คือบาโมเดลที่เป็นแถบนะครับมีทั้งสั้นยาวใช่ไหมก็ตามจำนวนนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาดเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเด็กๆพร้อมนะครับ1 2 3เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหจดจำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ทำไมครับไม่เกิน20เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเอาละนะอ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: แม
0: ่กำลังทำขนมครบโดยใช้กระทะที่มีหลุมหอยออดอหยอด14หลุมแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเท่าไหร่ครับมีภาพเห็นไหมก็อาจจะง่ายต่อการทำไมครับหาคำตอบนั้นโจทย์ปัญหาอาจจะทำไมครับไม่ได้มีภาพเสมอไปนะนั้นมีภาพเพื่อให้เด็กๆทำไมครับเห็นภาพของโจทย์ปัญหาที่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวคุณครูแม็กอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่กำลังทำขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอด14หลุมนะครับโอเมกนะแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมดังนั้นเขาบอกว่าทำไมครับกระทะเนี่ยมีหลุมเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: หลุมไม่รู้ว่าหยอดไปเท่าไหร่แต่รู้ว่าทำไมครับหยอดไปจนเหลืออีกกี่หลุมล่ะ6หลุมนั้นต้องการทราบที่ทำไมครับหยอดไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับค่อยๆใช้วิธีการนะวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันว่าเอ๊ะคำตอบที่เด็กๆทำไมครับตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนอื่นขั้นตอนแรกทำไมครับอ่านนำความเข้าใจปัญหาเห็นไหมขั้นตอนเลยไปแล้วนะต่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แม่
0: ทำอะไรหยอดขนมครกทำไมอะเยี่ยมมากเยี่ยมมากดูตรงที่ทำไมครับตรงที่เป็นประโยคคำถามว่าทำไมครับแม่หยอดขนมครกไปแล้วนี่มีคำนี้คำว่ากี่เห็นไหมครับนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะว่าแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเห็นไหมมีคำว่ากี่นะเป็นประโยคคำถามเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามนะหลังจากนั้นดูต่อ โจทย์บอกอะไรบ้างแม่กำลังทำอะไรนะขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอดกี่หลุม14หลุมที่ยังไม่ได้หยอดเขาไม่ได้บอกแค่ว่ากระทะมีหลุมหยอด14หลุมใช่ไหมบอกอีกว่าคุณแม่เนี่ยหยอดไปเรื่อยๆเลยหยอดไปจนเหลือทำไมครับอีกกี่หลุมที่ยังไม่ได้หยอดอันนี้เขาบอกเพิ่มเติมว่าหยอดไปทำไมครับจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแต่จำไม่ได้ว่าหยอดไปแล้วกี่หลุม
1: 8
0: หลุมเราก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมครับในเรื่องของการหาคำตอบนะดังนั้นข้อนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเนี่ย
1: 14 ลบ 8
0: บางคนบอก14ลบด้วยทำไมนะ6ใช่ไหม6ตรงนี้เขาบอกว่าทำไมครับเหลือปกติแล้วเหลือก็จะเป็นผลอะไรล่ะผลอะไร
1: ผลลบ
0: แสดงว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำไมครับเหลืออยู่แม่ในหยอดจากทำไมครับกระทะที่มีกี่หลุมนะ14หลุมหยอดไปแล้วเท่าไหร่ล่ะรู้ไหมจากในนี้รู้ไหมครับยังไม่รู้เราก็ทำไมครับใส่ช่องว่างไว้ก่อนคือตัวไม่ทราบค่าว่าจาก14หลุมหยอดไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็เป็นการลบเห็นไหมลบจากจำนวนทำไมอะหลุมที่มีทั้งหมดนะว่าหยอดไปแล้วกี่หลุมที่ยังไม่รู้แต่เรารู้ว่าเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีกเหลืออีก6หลุมก็เป็นผลอะไรเลยครับผลลบดังนั้นจำนวนหลุมทั้งหมดลบด้วยทำไมครับที่หยอดไปแล้วแต่ทราบหรือยังยังไม่ทราบก็ใส่เป็นช่องว่างไว้ก่อนนะครับก็เป็น14ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6นะครับงั้นพอเด็กๆเห็นไหมครับมีตัวไม่ทราบค่าแล้วเราก็ทำไมครับต้องมีวิธีการที่หาคำตอบนะเอาละก็นำความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมแล้วก็ความสัมพันธ์เข้ามาใช้นะครับพอเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบปุ๊บ14ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ6เด็กๆก็ดูเลยถ้าเป็นลบส่วนรวมต้องอยู่ตรงไหนส่วนรวมส่วนรวมต้องอยู่ด้านหน้าสุดแสดงว่าที่เหลือ
1: เ
0: ป็นส่วนย่อยเด็กๆก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนให้เป็นแผนภาพนะว่า14เป็นส่วนอะไรครับส่วนรวม6เป็นอะไรอ่ะ
1: ส่วนย่อย
0: เอ๊ะแสดงว่าเรายังไม่ทราบอะไรเนี่ยยังไม่ทราบส่วนย่อยอีกทำไงดี14ลบด้วย
1: 6
0: เอ๊ะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนี่ย
1: 8
0: คิดอย่างไรนับถอยหลังอ้าวถ้านับถอยหลังไหวเอา14ไว้ในไหนครับในใจวิเคราะห์แล้วว่าถ้า14ลบด้วย6นับถอยหลังง่ายกว่าก็ทำไมครับเอานิ้วขึ้นมา6แล้วนับทำไมนะถอยหลัง14ที่อยู่ในใจนับถอยหลังเป็น13 12 11 109 8เอาละครับเยี่ยมมากคำตอบที่ได้คือ
1: 8
0: นะครับแบบนี้ก็ได้นะไม่ยากเลยนะดังนั้นนะครับเราก็อาจจะเขียนนะว่า14ลบด้วย6
1: เท่ากับ
0: 8บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้เลยได้ไหมนะครับก็ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถ้าใครเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้นะได้คำตอบเหมือนกันเห็นไหมครับแต่จะไม่สอดคล้องกับทำไมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องก็จะอยู่ด้านบนนะต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีคิดจากไหนล่ะจากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมซึ่งเราทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามาช่วย นะดูปุ๊บอ๋อถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนเราก็มาเขียนลงแผนภาพแล้วก็มาดูว่าตำแหน่งไหนล่ะที่ไปเราก็ใช้ความสัมพันธ์เข้ามาช่วยอ้าวตอบได้แล้วว่า14ลบด้วยจำนวนเท่าไหร่นะลบด้วยลบด้วยที่เราหามาตัวที่เราไม่ทราบค่าก็เติมได้แล้ว14ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับ6ครั้งนั้นคำตอบได้เท่าไหร่ล่ะครับกี่หลุมที่หยอดไปแล้วกี่หลุมเอ่ย8หลุมเห็นไหมครับดังนั้นคุณแม่หยอดไปแล้ว8หลุมใช่ไหมเหลือ6หลุมที่ยังไม่ได้หยอดนะก็หาได้แล้วว่าหยอดไปแล้ว8หลุมยากไหมครับยากไหมอาจจะสลับซับซ้อนนะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆนะครับก็ฝึกเน้นย้ำซ้ำทวนแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำไงครับมีความแม่นยำมีความเก่งกาจในเรื่องของการวิเคราะห์ดังนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เด็กๆอ่านโจทย์ทำโจทย์เยอะๆนะครับเด็กๆก็จะเห็นความแตกต่างมองปุ๊บอาจจะทำไงครับจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเห็นไหมพออ่านโจทย์เสร็จตอบได้เลยนะครับหรืออาจจะดูภาพดูส่วนประกอบอื่นๆนะก็เป็นวิธีการสังเกตนะครับนั้นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการหาคำตอบเนี่ยหลากหลายเลยดังนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนเห็นไหมครูแม็กสอนวิธีการหลากหลายนะครับว่าไม่ว่าจะหาผลลบเนี่ยนับถอยหลังนับต่อใช้เส้นจำนวนวาดภาพหรือใช้ความสัมพันธ์ต่างๆมีวิธีการมากมายเลยนะครับดังนั้นวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะหาคำตอบแต่เด็กๆก็อาจจะฝึกฝนนะบางคนอาจจะชอบวาดภาพก็ใช้วิธีการวาดภาพเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้นะครับเอาละครับสำหรับข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะครับเอาละครับดังนั้นตอบเลยนะครับข้อนี้ว่าแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมนะ
1: 8
0: หลุมก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับคำตอบของเรานะหาคำตอบมามั่นใจแล้วก็ตอบได้เลยไม่ยากนะครับคราวนี้ดูต่อครับเดี๋ยวเราจะทำไมครับทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกกับลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20ของสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเมื่อสักครู่ก็ทำไมครับมีตัวไม่ทราบค่านะอ้าวเราลองมาดูต่อครับข้อนี้อ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3แม่ค้ามีข้าวโพด20ฝักฝออักกอฝัก20ฝักอ้าวยังไงต่อขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละเท่าไหร่นะเอามีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะมีคนบอกว่าขายแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะมี11 10เท่าไหร่อีก10เท่าไหร่อีกเมื่อสักครู่นี้
1: 19
0: มี19มี11มี19บางคนบอกมี29คราวนี้เด็กๆครับลองดูนิดนึงอ่านโจทย์เดี๋ยวครูแม็กอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจฟังนะครับแม่ค้ามีข้าวโพด20ฝักขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละครับวิธีการนะอ่านโจทย์เรียบร้อยวิเคราะห์นิดนึงโจทย์ถามอะไรนะแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเห็นไหมครับมีคำว่ากี่ฝักตรงนี้แหละเป็นประโยคคำถามนะก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมล่ะส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์ถามนะครับว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละครับไม่ยากนะแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: ถามไปแล้วที่เหลือ
1: แม่ค้ามี
0: เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยเอ๊ะถามอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับว่าแล้วโจทย์บอกอะไรแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับ20ฝักแล้วยังไงต่อเอาละครับขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักเด็กๆสังเกตนะขายไปจนเหลือคำว่าเหลือตรงเนี้ยเหลือแสดงว่า9ฝักตรงนี้ต้องเป็นผลอะไรเนี่ย
1: ผล
0: เป็นผลอะไรครับเยี่ยมมากเริ่มดูออกแล้วเป็นผลลบอ๋อขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9ฝักทีนี้แหละต้องการว่าเอ๊ะแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับไปกี่ฝักอ้าวลองมาดูข้าวโพดเท่าไหร่นะ
1: 20
0: ฝักขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะ
1: 9ฝ
0: ักรู้เหลืออยู่รู้ว่าเหลืออยู่9ฝักดังนั้นครูแม็กจะวงส่วนที่เรารู้นะคือรู้ว่าเหลืออยู่9ฝักอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะแสดงว่าที่เหลือทำไมครับที่ไม่ได้วงคือส่วนที่ขายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้นะบางคนดูภาพตอบได้เลยสรุปว่าขายไปกี่ฝักเนี่ย
1: 11ฝัก
0: ตอบได้หรือยังถ้าดูจากภาพเนี่ยขายไปกี่ฝักครับ
1: 11ฝ
0: ักบางคนดูภาพปุ๊บตอบได้เลยว่าอ๋อขายไปแล้ว11ฝักใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะครับอ้าวดูต่อวิเคราะห์ตามขั้นตอนเราหน่อยเราก็ต้องมีการคาดเดาคำตอบว่าเอ๊ะข้าวโพดที่ขายไปจะมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝักครับมากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น้อยกว่า
0: จำนวนที่ขายไปเอ๊ะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะเพราะเหตุใดมากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝัก
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่ามาแล้วเพราะเหตุใด
1: ขายไป
0: 9ฝักเพราะว่าขายไปจนเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 9
0: ฝักดังนั้นขายไปใช่ไหมเพราะว่ามีข้าวโพดอยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 20
0: ขายไปจำนวนก็ต้องทำไมครับ
1: ลด
0: ลงจำนวนก็ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ20ฝักอย่างแน่นอนนะครับนั้นจำนวนต้องน้อยกว่านะ20ฝักอย่างแน่นอนเลยคำตอบที่ออกมาของจำนวนที่ขายไปนะครับอ้าวไปดูต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเออ อ้าวอย่าลืมเขียนให้ทำไมครับสอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหา20
1: ลบด้วย11
0: ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยบางคนอาจจะหาคำตอบมาได้แล้วใช่ไหม20ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9
1: 11
0: อ้าวพิจารณานะอ๋อ20มาจากไหนเนี่ยจำนวนข้าวโพดทั้งหมดเอ๊ะแล้ว9ตรงนี้ล่ะ
1: จำ
0: นวนที่เหลืออยู่เห็นไหมเขาบอกตรงนี้จนเหลือนี่ตรงนี้จำนวนข้าวโพดที่เหลืออยู่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือจำนวนข้าวโพดที่ทำไมครับขายทำไมเนี่ยขายไปใช่ไหมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปกี่ฝักอ้าวอันนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะทำไมครับสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเลยอ้าวลองไปดูนะลองไปดูว่าเอ๊ะจะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยก็ต้องทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรครับการลบเข้ามาช่วยนะอ้าวลองดู20ลบด้วยเท่าไหร่ครับจำนวนใดไม่รู้เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ9มองปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบการลบนึกนิดนึงส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะการลบส่วนรวมอยู่ ด้านหน้าสุดแสดงว่าส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ข้อนี
2: ้
0: แสดงว่าที่เหลือเป็
2: น
0: ส่วนย่อยก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนในไหนครับแผนภาพเลยให้เป็นแผนภาพส่วนรวมเท่าไหร่นะ20ส่วนย่อยที่เราทราบเท่าไหร่เอ่ยง่ายๆเลยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคิดยังไงดีเนี่ย20ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร
2: ่
0: เท่ากับเท่าไหร่นะครับ
2: 11
0: นะครับไม่ยากเห็นไหมก็ตอบได้เลยนะหรือใช้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ20ลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยคือเท่ากับ11นะก็ใช้วิธีการอะไรเนี่ยลบนี่แหละใช้วิธีการอะไรนับต่อนับถอยหลังเส้นจำนวนวาดรูปหรือทำไมครับอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มีวิธีการหลากหลายเลยง่ายๆก็นับถอยหลังเลยใช่ไหม20ลบด้วยอะไรล่ะครับ9 20ไว้ในใจชูขึ้นมา9แล้วนับถอยหลังตอบ11ดังนั้นได้แล้วคำตอบ20ลบด้วยจำนวนใดนะเหลือเท่ากับ9 20ลบด้วย20ลบด้วย11เท่ากับ9นั้นคำตอบทำไมครับได้กี่ฝักล่ะที่ขายไป
2: 11
0: ฝักนะครับ11ฝักก็เป็นคำตอบนะครับแต่อย่าพึ่งทำไมรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงเอ๊ะ11เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าจำนวนที่ขายต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
2: 20
0: น้อยกว่า20แล้วเราหามาเท่าไหร่ล่ะ11ฝักสมเหตุสมผลไหม
2: สม
0: เหตุสมผลนะครับเพราะว่า11น้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ
2: 20
0: อันนี้ก็เป็นการทำไมครับตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆในระดับชั้นป.1 นั่นเองนะครับเนาะงั้นชั้นที่สูงขึ้นวิการก็อาจจะสลับซับซ้อนยากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ตอบได้แล้วว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะกี่ฝัก
2: 11
0: ฝักหรือถ้ามีตออบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับเลขไทยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับดูต่อคราวนี้เป็นใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรอ้าวช่วยอ่านหน่อยนักเรียนห้องป.1 ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนตอบปัญหา7คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนนักเรียนห้องป.1 ทับก็มีกี่คนเอาละครับคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนักเรียนห้องป.1 ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนตอบปัญหา7คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนถามว่านักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คนมีกี่คนครับคิดอย่างไรเอ๊ะคิดอย่างไรคิดอย่างไรคิดอย่างไรอยากรู้บอกว่าอยากรู้จำนวนทั้งหมดก็เอามาทำไมเอามารวมกันใช่ไหมนะครับอยากรู้ใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดก็อาจจะทำไมครับเอามาทำไมรวมกันลองมาดูนะให้สอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับลองมาวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามอะไรนักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คนนักเรียนห้องป.1 ทับ9นะครับโอเมกนะมีกี่คนอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะมงคลอันนี้คือส่วนที่โจทย์ มงคลครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามเอ๊แสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะบอกว่านักเรียนห้องป.1ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนทำไมครับตอบปัญหากี่คน
3: 7
0: คนบอกแค่นี้หรือเปล่า
3: ทำให้
0: เหลือนักเรียนในห้อง
3: 12
0: คนไม่ได้บอกแค่นี้เห็นไหมครับบอกว่าทำให้เหลือนักเรียนเนี่ย12คนเห็นไหมบอกส่วนที่เหลือมาแล้วเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับบอกส่วนที่เหลือมานะอ้าวคราวนี้ดูต่อวาดเป็นแบบนี้อันนี้ชื่ออะไรนะครับบาอะไรนะ
4: บาโมเดล
0: เห็นไหมครับเขาก็จะมีแถบแสดงนะแทนการวาดทำไมครับวาดภาพใช้บาโมเดลก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะนักเรียนที่เหลืออยู่กี่คนนะครับกี่คน12คนเขาก็วาด1แถบแล้วตัวแทนที่ไปตอบปัญหาล่ะกี่คน
4: 7
0: คน12กับ7ใครมากกว่ากัน
4: 12
0: มากกว่าแถบก็ยาวกว่า7น้อยกว่าแถบก็ทำไมครับ
4: สั
0: ้นกว่าแล้วอยากจะรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดทำไงดีเนี่ยง่ายๆเลยถ้าเด็กๆทำไมครับวาดภาพแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อก็เอาทั้ง2ส่วนมาทำไมครับมารวมกันง่ายๆเลยแต่คราวนี้เราต้องทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถูกไหมเขาบอกว่านักเรียนห้องป.1ทับ9มีกี่คนยังไม่ทราบแต่ถูกคัดไปเป็นตัวแทนตอบปัญหากี่คนครับ
4: 7
0: คนทำให้เหลือกี่คน12คนเห็นไหมเราก็จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับอ้าวเรามาคาดเดาคำตอบก่อนว่านักเรียนห้องป.1ทับ9มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า12คนเพราะเหตุใด
4: มากกว
0: ่าเพราะ12ก็เป็นจำนวนที่ทำไมอะเหลืออยู่แสดงว่ารวมกับทำไมครับนักเรียนที่ไปตอบปัญหาต้องทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าม
4: ากกว่า
0: เท่าไหร่ครับมากกว่า12นะครับเอาละไม่ยากอ้าวไปต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเอาละครับเด็กๆครับค่อยๆดูนะอันนี้เด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานะนักเรียนห้องป.1ทับ9กี่คนรู้ไม่เอ่ยยังไม่รู้ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแสดงว่าจำนวนต้องทำไม
4: น
0: ้อยลงเท่าไหร่ล่ะครับคัดไปเป็นตัวแทนแสดงว่าต้องจำนวนนักเรียนห้องป.1ทับ9ลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ไปตอบปัญหากี่คนครับ
4: 7
0: คนทำให้เหลือนักเรียนอ๋อแสดงว่าจำนวนทั้งหมดลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วยเท่าไหร่ครับเติร์ดลบด้วย
4: 7
0: เหลือเท่ากับ
4: 12
0: นะครับดังนั้นวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์จำนวนเท่าไหร่เอ่ยใช่ไหมลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่ละเนี่ย
4: 12
0: แต่คราวนี้เราไม่รู้เห็นไหมครับอันนี้คือจำนวนของห้องป.1ทับ9ซึ่งเราจะต้องทำไมครับหาคำตอบแล้วนะก็จะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยใช้อะไรครับความสัมพันธ์ของของจำนวนของการบวกแล้วก็การลบนะครับอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยด้วยนะครับอ้าวลองดูจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดนะลบด้วย7เท่ากับ12ลบลบลบลบตำแหน่งส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะถ้าลบอยู่ข้างหน้าสุดเลยเอ้าแสดงว่าเรายังไม่ทราบอะไรครับส่วนอะไรส่วนรวมแสดงว่าที่เหลือเป็น พอมาเขียนเป็นแผนภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยอยากได้

0: ส่วนรวมทำไงเนี่ยเอาส่วนย่อยมาทำไมเอาส่วนย่อยมาบวกกันให้ได้ส่วนอะไรครับเติร์ดให้ได้ให้ได้ส่วนอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้นี้ให้ได้ส่วนรวมนะครับอ่าวิธีการนะก็เอา7บวกอะไรล่ะ7บวกคิดยังไง7บวก12เอาอะไรไว้ในใจดี12ไว้ในใจชูขึ้นมา12แล้ว13 14 15 16 17 18 19ก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับนะก็ใช้วิธีการนับต่อได้นะครับก็คือ12บวก7เท่ากับ
1: 19
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 19ดังนั้นรู้แล้วจำนวนห้องใช่ไหมของนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ19ลบด้วย7เท่ากับ12เห็นไหมครับก็ประโยคสัญลักษณ์ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตัวที่ไม่ทราบค่าเราก็หาคำตอบมาแล้วนั้นคำตอบป.1ทับ9มีทั้งหมดกี่คนนะกี่คน19คนนะครับ19คนแต่ทำไมครับเราก็มาสรุปคำตอบเลยว่านักเรียนห้องป.1ทับ9มีกี่คนนะ
1: 19
0: มี19คนนะครับแต่อย่าพึ่งรีบเชื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยว่า19เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่12ใช่ไหมดังนั้นสมเหตุสมผลเพราะคำตอบที่ได้คือ19มากกว่า12ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.44 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่2.44ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับอ้าวเด็กๆเปิดไปหน้าสองร้อยเท่าไหร่นะ237หน้าที่มีแถบบาร์โมเดลนะสีเขียวอ้าวเจอหรือยังเจอแล้วอ้าวเจอแล้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้เลยอ้าวอ่านตามคุณครูแม็กนะเขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: เขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เน้นย้ำนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาอ้าวดูที่ข้อที่1ก่อนเขาบอกว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะโจ้มีหุ่นยนต์7ตัวคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์12ตัวเขาถามว่าคุณแม่ให้เพิ่มมากี่ตัวดังนั้นเขามีทำไมครับแถบบาร์โมเดลมาให้แล้วให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องนะครับกับโจทย์ปัญหานะกับโจทย์ปัญหาโดยทำไมครับเด็กๆต้องเขียนนะเขียนยังไงอาจจะเขียนความสัมพันธ์ที่ด้านข้างก่อนใช่ป่ะว่าส่วนรวมส่วนย่อยจำนวนใดนะที่เรายังไม่ทราบใช่ป่ะอ้าวประโยคสัญลักษณ์เด็กๆดูเลยครับโจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่นะ กี่ตัว
1: เจ
0: ็
1: ดต
0: ั
1: ว
0: เจ็ดตัวเอ๊ะแล้วไงต่อแม่ให้มาเพิ่ม

0: ห็นไหมเขาบอกแล้วว่าคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่ครับ12ตัวนะครับวิธีการดูเลยดูนะพอเขียนความทำไมครับประโยคสัญลักษณ์แล้วใช้ให้เด็กๆช่วยเขียนทำไมครับทดเพิ่มด้านข้างหน่อยว่าเอ๊ะส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวมเท่าไหร่นะ
1: ส่วนรวม
0: 12ส่วนย่อยเท่าไหร่7เอ๊ะแสดงว่าเรายังไม่ทราบส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็เอามาทำไมครับส่วนรวมลบด้วยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีก
1: จำนวน1
0: ใครที่เขียน12ใครที่เขียนทำไมครับขอแก้ไขหน่อยนะใครที่เขียน12ลบด้วยอะไรนะลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือเด็กๆกำลังเขียนวิธีคิดนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จะต้องสอดคล้องกับโจทย์อะไรครับโจทย์ปัญหานะ12ลบด้วย7เป็นวิธีคิดได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 5
0: นะครับดังนั้นได้แล้วโอ้ส่วนย่อยจำนวน1คือ5ตอบได้หรือยัง7บวกอะไรเท่ากับ12 7บวก7บวก5โอ้คุณแม่ให้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับ5ตัวยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: อ้าวข้อ2ข้อ3อ้าวดำเนินการได้เลยนะข้อที่1เฉลยให้แล้วนะครับข้ออื่นๆเช่นเดียวกันนะอย่าลืมทำไมครับเขียนส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้คุณครูแม็กนิดหนึ่งนะครับอ้าวข้อที่2นะข้อที่2ข้อที่2เดิมในห้องมีเก้าอี้จำนวน1ทราบหรือยัง
1: ย
0: ังไม่ทราบก็เป็นช่องอะไรครับช่องว่างไว้ก่อนนักเรียนยกมาเพิ่มกี่ตัวนะนักเรียนยกมาเพิ่ม
1: 6ต
0: ั
1: ว
0: อ๋อยกมาเพิ่มแสดงว่าต้องทำไมเนี่ยจากเดิมต้องทำไมครับยกมาเพิ่มก็ต้องทำไมครับบวกทำให้มีเก้าอี้เท่าไหร่นะทำให้มีเก้าอี้10เท่าไหร่14ตัวเขาถามว่าเดิมในห้องเนี่ยในห้องเรียนมีเก้าอี้กี่ตัวให้เด็กๆทำไมครับครูแม็กเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้แล้วเด็กๆลองทำไมครับลองหาคำตอบให้หน่อยว่าเอ๊ะข้อนี้จะหาคำตอบอย่างไรก็อย่าลืมนะเขียนความสัมพันธ์ด้านข้างทดด้านข้างนิดนึงว่าเอ๊ะรู้อะไรบ้างแล้วจำนวนใดที่เราทำไมครับยังไม่ทราบแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวก่อนอื่นเติมจำนวนเข้าไปก่อนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอ๊ะส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะบวกอยู่ข้างหลังคือเท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่14เป็นส่วนรวมส่วนย่อยล่ะส่วนย่อย6จะหาอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีอะเอามาลบกัน14ลบด้วยได้เท่าไหร่อะ14ลบด้วย6ได้เท่าไหร่นะได้8ตอบได้หรือยังอะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวเดิมมีเก้าอี้8ตัว อ้าวยากนิดนึงนะ

วิเคราะห์โจทย์อาจจะยากนะครับในขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์นะอาจจะยากเล็กน้อยต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะไปต่อนะเรียบร้อยหรือยังข้อนี้ข้อที่3นักเรียนห้องป.1 ทับ 1ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ5คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง13คนนักเรียนห้องป.1 ทับ 1มีนักเรียนกี่คนข้อนี้เหมือนข้อตัวอย่างเลยประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วนักเรียนห้องป.1 ทับ 1ยังไม่ทราบลบด้วยจำนวนที่ขอไปทำไมนะเข้าห้องน้ำกี่คน5คนเหลือกี่คนเหลือ13คนอ้าวที่เหลือฝากกลับไปทำนะใบให้ที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวข้อ3ใบให้แล้วข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อด้วยเวลามีจำกัดก็ต้องฝากเด็กๆเอากลับไปทำเป็นให้เด็กๆวิเคราะห์นะแบบนี้เลยอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะอ้าวขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครูแม็กจะสรุปเป็นภาพรวมให้เด็กๆดูก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้อย่างไรอันดับแรกทำได้อย่างไรนะช่วยหน่อยต้องทำไมก่อนอันดับแรกอ่ะอ่านทำความเข้าใจก็คืออ่านทำไมครับอ่านโจทย์ปัญหาก่อนหลังจากนั้นอ่านโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วทำความเข้าใจหน่อยโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเอ๊ะเราเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนะครับแล้วก็มาทำไมครับวางแผนวิธีคิดวางแผนเด็กๆก็มีการคาดเดาคำตอบคำตอบควรจะมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายสำคัญเลยในขั้นตอนการวางแผนวิธีคิดต้องทำไมนะเมอรี่ต้องวางแผนวิธีคิดต้องเขียนเป็นอะไรนะประโยคต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์สำคัญเลยจะต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาข้อนั้นนะครับนะหลังจากนั้นพอได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วอย่าลืมทำไมครับหาคำตอบยังตอบไม่ได้นะต้องหาคำตอบก่อนพอหาคำตอบเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบคำตอบเด็กๆก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยกับขั้นตอนในการวางแผนว่าเอ๊ะเราวางแผนมาแล้วคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่แล้วจึงค่อยตอบนั้นเวลาตอบตอบตอบตอบเป็นเลขไทยตอบเป็นเลขไทยนะครับเอาละครับไม่ยากเลยฝากกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะครับจากแถบข้อความที่กำหนดให้ดังนั้นครูแม็กก็จะมีแถบข้อความกำหนดให้เราก็ต้องมาสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะ2ส่วนก็ฝากกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียน

0: ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: น้องเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ไฟกำลังมาทางเรานี
1: ่ยิงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟนตองและตา
6: และสาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เร็วๆไฟกำลังมาแล้ว
2: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

ยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: ังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปสำรวจเอ๊ระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยใครเจอป้ายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยมีไหมคะเอ๊มีใครเจอเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรบ้างมีไหมหรือใครเจอเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางม้าลายมีไหมคะโอ้โหเยอะแยะเหมือนกันเด็กๆปลายทางก็ได้ไปสังเกตแล้วเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะวันนี้จะเรียนในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย1สัญลักษณ์มีความหมายอย่างไรเอ่ยในสัญลักษณ์เนี่ยจะมีรูปจะมีเครื่องหมายต่างๆอยู่ในป้ายอยู่ในสัญลักษณ์ที่เราจะเรียนรู้ใช่ไหมลูกแต่ละสิ่งเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเอ๊ะในป้ายนี้ในสัญลักษณ์นี้บอกอะไรบ้างบอกให้เราปฏิบัติตัวทำตัวอย่างไรก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมทายป้ายสัญลักษณ์เอ๊ะเด็กๆจะจำได้ไหมเอ่ยว่าป้ายที่เด็กๆเห็นเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่บอกอะไรเราบ้างใครอยากทำกิจกรรมขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่5ค่ะยกมือก่อนเลยค่ะกลุ่มที่5คิดว่าเป็นป้ายอะไรลูกห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะป้ายนี้นะคะเอาเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนลูกห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
1: ห
0: ้
1: ามนำส
0: ั
1: ตว์เล
0: ี้
1: ยงเข
0: ้
1: า
0: ต่อไปมาดูสิคะว่าใครน่าจะคิดได้ไวคิดได้เร็วและยกมือได้ไวที่สุดเลยส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะภาพต่อไปโอ้โหกลุ่มที่4คะไวมากเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยเป็นป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยลูก
2: ห
0: ้
2: ามส
0: ่
2: งเส
0: ีย
2: งด
0: ัง ปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะป้ายสัญลักษณ์แบบนี้นะลูกเป็นอะไรอยู่ด้านในเอ่ย
2: คน
0: แล้วก็มีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกำลังพูดแต่เป็นเครื่องหมายอะไรลูกทับห้ามเอาไว้แสดงว่าเราต้องห้ามพูดคุยห้ามส่งเสียงดังนั่นเองอ่านตามค่ะห้ามส่งเสียงดัง
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: งด
0: ัง ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างป้ายสัญลักษณ์ต่อไปนี่เลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่2ค่ะไวมากเลยคืออะไรเอ่ย
1: ทางหน
0: ีไฟปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะโอ้โหไม่ยากเลยเพราะว่ามีอะไรลูกโอ้โหมีเขียนอยู่แล้วใช่ไหมเขียนว่าอะไรทางหนีไฟนั่นเองเด็กๆอ่านตามค่ะทางหนีไฟ
1: ทางหน
0: ี
1: ไฟ
0: ทางหน
1: ี
0: ไฟ
1: ทางหน
0: ี
1: ไฟ
0: เป็นทางออกฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราก็จะต้องหาทางออกโดยการหาป้ายสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะในการที่จะต้องหาทางออกนั่นเองต่อไปมาดูกันต่อเลยกลุ่มที่3ค่ะไวมากเลยป้ายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: จ
0: ุ
1: ดล
0: ้
1: างม
0: ือจุดล้างมือปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะเด็กดูค่ะในป้ายสัญลักษณ์จะมีรูปอะไรอยู่บ้างมีก๊อกน้ําแล้วก็มีอะไรคะมือแล้วน้ําก็เปิดแล้วกําลังล้างมือใช่มั้ยลูกเครื่องหมายนี้ก็เลยเป็นจุดล้างมือนั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะจุดล้างมือ
1: จ
0: ุ
1: ดล
0: ้
1: างม
0: ือ ต่อไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันเลยค่ะก่อนจะเริ่มนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1เด็กๆต้องบอกความหมายของป้ายสัญลักษณ์ได้ค่ะ2ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้และข้อสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์มาดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปโอ้โหสนุกอย่างแน่นอนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้คือกิจกรรมตามหาป้ายสัญลักษณ์ กิจกรรมตามหาป้ายสัญลักษณ์คุณครูจะมีป้ายสัญลักษณ์ค่ะอยู่ตามสถานที่ต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวจะพาเด็กๆทุกคนรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดีไหมลูกใครอยากไปเที่ยวบ้างยกมือ2มือเลยเอามือลงค่ะเอาละค่ะแต่เราต้องช่วยคุณครูนะคะตามหาป้ายสัญลักษณ์ด้วยใครคิดว่าจะช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์ได้ขอหัวใจดวงเล็กๆดวงโตขึ้นมาหน่อยนึงดวงโตๆเอามือลงค่ะแสดงว่าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยว่าเราสถานที่แรกเราจะไปเจอที่ไหนบ้างเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างกลุ่มที่3พร้อมไหมลูก
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วมาดูกันเลยเอ๊ะที่ไหนเอ่ยถนนนั่นเองเป็นหน้าอะไรเนี่ย4แยกนะคะโอ้โหถนนเลยตอนนี้ค่ะเด็กๆใครเห็นป้ายสัญลักษณ์บ้างกิจกรรมนี้คุณครูจะให้ตามหาป้ายสัญลักษณ์อ่ะเอามือลงก่อนค่ะเด็กๆดูตัวอย่างค่ะสมมุติว่าคุณครูได้สุ่มออกมาสุ่มเด็กๆ1คนออกมาเด็กๆจะต้องเลือกป้ายสัญลักษณ์ที่หนูเห็นลูกเห็นอะไรบ้างแต่เลือกคนละ1ป้ายเลือกมา1คนก็ต้องวงกี่ป้ายลูก
2: 1
0: ป้ายสมมุติว่าคุณครูออกมาแล้วคุณครูเห็นเลยวงเลยค่ะวงกลมเลยเอ๊ะป้ายนี้ป้ายอะไรเอ่ยระวังรถไฟนั่นเองเป็นป้ายระวังรถไฟอย่างนี้ถ้าหากวงกลมแล้วต้องตอบให้ถูกด้วยว่าป้ายที่เลือกมาเนี่ยคือป้ายอะไรอะป้ายอะไรนะคะระวังรถไฟแสดงว่าบริเวณถนนบริเวณนี้ต้องมีอะไรด้วยแน่ๆเลยรถไฟหรือทางรถไฟอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีป้ายเตือนด้วยว่าให้ระวังรถไฟต่อไปเอ๊ะป้ายหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดจะต้องสุ่มเด็กดีคนไหนนะออกมาช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์ที่ถนนแห่งนี้เอาละค่ะจะขอสุ่มเด็กดีเด็กดีคนไหนนะเลือกออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้คือเด็กดีเลขที่29ออกมาแล้วนะคะส่วนเด็กๆปลายทางคนไหนเลขที่29นะคะก็ออกมาทำกิจกรรมเลือกป้ายสัญลักษณ์ได้เลยนะคะตอนนี้เพื่อนออกมาแล้วให้หนูเลือกป้าย1ป้ายที่หนูเห็นนะคะเห็นป้ายอะไรบ้างเอ่ยวงกลมได้เลยตอนนี้ได้เลือกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยว่าป้ายที่หนูเลือกมาเนี่ยคือป้ายอะไรวงกลมป้ายอะไรไปลูก
3: เลี้ยวซ้ายค่ะ
0: ป้ายเลี้ยวซ้ายนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่หมดหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่หมดเพราะฉะนั้นจะต้องตามหาเด็กดีคนต่อไปที่จะออกมาช่วยคุณครูใบไผ่นะคะต่อไปค่ะขอเลือกเด็กดีคนนี้ต้องเป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เป็นผู้ชายค่ะขอเลขที่3ค่ะส่วนเด็กๆปลายทางใครเลขที่3นะคะออกมาทำกิจกรรมด้านหน้าได้เลยนะคะนาวาช่วยเลือกป้ายให้คุณครูหน่อยลูกว่าหนูเห็นอะไรบ้างโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะเลือกมา

0: แล้วก็ต้องถามเลยค่ะว่าป้ายนี้คือป้ายอะไรลูก
1: ป้ายสัญญาณไฟจราจร
0: ป้ายสัญญาณไฟจราจรปรบมือให้นาวาเลยค่ะเป็นป้ายสัญญาณไฟจราจรนั่นเองสีเหลืองๆแบบนี้แสดงว่าเตือนให้ระวังใช่ไหมคะแล้วด้านหน้าก็มีอะไรคะมีไฟจราจรอยู่ใกล้ๆเลยก่อนที่เราจะถึงสี่แยกหรือแยกใหญ่ๆเนี่ยลูกจะมีป้ายเตือนแบบนี้เลยเพราะว่ามีอะไรคะมีข้างหน้าเนี่ยมีสัญญาณไฟใช่ไหมก่อนที่จะถึงเนี่ยก็เลยจะมีป้ายเตือนแบบนี้ต่อไปหมดเรื่องเอ่ยยางมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างมีสัญลักษณ์อะไรอีกบ้างมีสัญลักษณ์อะไรอีกบ้างที่ไม่ใช่ป้ายขอเด็กดีขอเด็กดีคนนี้ค่ะปิ้งออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้มีเลข2ตัวด้วยเด็กดีคนนี้เลขที่10ค่ะเลขที่10เชิญเลยค่ะเลขที่10เด็กๆปลายทางเลขที่10ก็ออกมาทำกิจกรรมด้านหน้าได้เลยนะคะตามหาสัญลักษณ์นอกจากป้ายสัญลักษณ์ที่หนูเห็นแล้วหนูยังเห็นสัญลักษณ์อื่นอีกบ้างไหมลูกวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะเลือกมา1อย่างเลยอะไรดีนะวงกลมได้เลยใหญ่ๆได้เลยลูกนี่เลยค่ะคืออะไรเอ่ยไฟจราจรนั่นเองเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณบอกนะคะว่าให้รถไปหรือว่าให้รถหยุดนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ป้ายด้วยที่ไม่ใช่ป้ายอะไรนะขอเด็กดีปิ้งมาแล้วค่ะอะไรเอ่ยใครเอ่ยโอ้โหเด็กดีคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะขอเลขที่20ค่ะเลขที่20ออกมาเลยช่วยหาสัญญาณสัญลักษณ์อะไรเอ่ยใบให้ว่าไม่ใช่ป้ายแล้วลูกตอนนี้เจอไหมเอ่ยสามารถวงกลมได้เลยนะคะใช่ค่ะวงกลมใหญ่ๆได้เลยลูกโอ้โหใช่ไหมเอ่ยใช่เลยแล้วคืออะไรเอ่ยตอบให้คุณครูฟังหน่อยลูก
2: ทางม้าลายค่ะ
0: ทางม้าลายปรบมือให้กันหน่อยค่ะนั่นคือทางม้าลายนั่นเองแบบนี้ทางม้าลายเอาไว้ทำอะไรลูก
3: เอาไว้ข้ามถนน
0: ข้ามถนนนั่นเองถ้าหากไม่มีทางม้าลายเนี่ยเราข้ามได้ไหมเอ่ยนอกจากว่าบริเวณนั้นจะมีสะพานลอยได้ไหมคะถ้ามีสะพานลอยเราก็ต้องขึ้นสะพานลอยเราจะได้ปลอดภัยกว่าเดิมด้วยนะลูกต่อไปหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่ออ่ะอยากไปไหมคะ
3: อยาก
0: อยากไปไหมคะมาดูกันต่อเลยครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยปิ้งมาแล้วค่ะที่นี่ที่ไหนเอ่ย
3: โรงพยาบาล
0: อยากจะให้เด็กๆช่วยตามหารอบนี้เป็นป้ายสัญลักษณ์เจอไหมเอ่ยแต่จะต้องเลือกเด็กดีหนึ่งคนใครนะหยิบออกมาแล้วค่ะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เลขที่มี2ตัวด้วยเลขที่30ออกมาแล้วค่ะเลขที่30นะคะช่วยคุณครูวงกลมหน่อยค่ะลูกว่าหนูเห็นป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างโอ้โหตอนนี้เพื่อนวงกลมมาแล้วนะคะเมื่อหนูวงกลมแล้วช่วยบอกคุณครูหน่อยลูกว่าป้ายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
2: ห้ามใช้เสียง
0: ห้ามใช้เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูก

0: ใช้เสียงทำไมถึงห้ามใช้เสียงคะเพราะที่นี่คือที่ไหนเอ่ยโรงพยาบาลเอ๊ะแล้วมีใครใช้เสียงหรือเปล่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเขาห้ามอะไรคะห้ามใช้เสียงเอ๊ะมีใครปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้บ้างโอ้โหตอนนี้ดีมากเลยค่ะสามารถปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้นะคะต่อไปเที่ยวที่อื่นต่อดีกว่าดีไหมคะต่อไปที่ไหนเอ่ยโอ้โหเหมือนเป็นบึงเลยนะคะเป็นสถานที่ที่มีสระน้ำใหญ่ๆแบบนี้ด้วยแต่ว่าเราจะไปเล่นน้ำกันดีไหมแต่เราต้องดูป้ายสัญลักษณ์ก่อนเราจะเล่นน้ำได้ไหมเอ่ยตอนนี้คุณครูจะสุ่มเด็กดี1คนช่วยตามหาป้ายสัญลักษณ์เพื่อจะดูว่าเอ๊ะสถานที่นี้เขาเล่นน้ำได้ไหมขอสุ่มเด็กดีเด็กดีที่นั่งหลังตรงเด็กดีที่ไม่คุยกันตอนนี้ค่ะสุ่มมาแล้วค่ะสุ่มมาแล้วนะคะขอเลขที่22ค่ะอยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วค่ะเลขที่22นะคะอยากให้เนยช่วยตามหาป้ายสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยลูกเจอไหมเอ่ยเจอไหมเอ่ยโอ้เจอแล้วนะคะแล้วช่วยบอกคุณครูได้ไหมลูกว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: ห้ามว่ายน้ำ
0: ห้ามว่ายน้ำอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเครื่องหมายแบบนี้เด็กๆ เห็นอะไรด้านในด้านในป้ายคืออะไรฮะเป็นคนกำลังว่ายน้ำแต่เครื่องหมายสีแดงๆที่ทับอยู่แบบนี้คือเครื่องหมายห้ามแสดงว่าห้ามทำห้ามว่ายน้ำห้ามลงเล่นน้ำแสดงว่าที่คุณครูพามาเที่ยวที่นี่ที่สระน้ำแบบนี้เล่นน้ำได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะมีเครื่องหมายห้ามลงเล่นน้ำอยู่นะคะโอ้โหถ้าเล่นไม่ได้แล้วงั้นเราไปเที่ยวที่อื่นต่อดีไหมลูกดีเลยค่ะเอ๊ะไปที่ไหนดีแต่เด็กดีที่จะไปเที่ยวต่อต้องไม่คุยกันด้วยเอ๊ะเด็กดีคนไหนนะจะได้ไปเที่ยวกับคุณครูบ้างเอาละค่ะต่อไปมาดูกันเลยคุณครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะที่ไหนเอ่ยที่อะไรลูกก่อนที่เราจะไปเที่ยวก็ต้องมีรถก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาที่ไหนเอ่ยที่จอดรถค่ะเอ๊ะแล้วใช่ที่จอดรถหรือเปล่านะมีสัญลักษณ์อะไรเด็กๆถึงรู้ว่าเป็นที่จอดรถตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีสุ่มเด็กดี1คนปิ้งออกมาแล้วมาแล้วค่ะแล้วขอเลขที่23ใครเอ่ยออกมาเลยค่ะช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยลูกป้ายอะไรเอ่ยโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะวงกลมมาแล้วเอ๊ะแล้วที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยคือป้ายอะไรเอ่ย
1: ที่จอดรถค่ะ
0: ป้ายจอดรถป้ายที่จอดรถนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าหากคุณครูขับรถมาตอนนี้ทุกเด็กๆทั้งหมดเลยทั้งห้องเลยคุณครูจะจอดได้ไหมลูก
2: ได
0: ้ไหมเอ่ย
2: ได้
0: เพราะว่าที่นี่คืออะไรเอ่ย
2: ที
0: ่จอดรถนั่นเองสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เลยค่ะลูกตัวอะไรเอ่ยตัวภาษาอังกฤษตัวนี
2: ้
0: ตัว P และอาจจะมีรูปรถอยู่ข้างๆแบบนี้ลักษณะป้ายเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของที่จอดรถนั่นเองต่อไปตอนนี้รถพร้อมแล้วคุณครูไปไผ่พร้อมแล้วไปเที่ยวต่อไหมเด็กๆพร้อมไหม
2: พร
0: ้อมแล้วไปดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะโอ้โหมีสระน้ำบึงเล็กๆนะคะด้วยแล้วก็มีตัวอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมีเป็ดน้อยอยู่ในน้ำด้วยนะคะแต่เด็กๆคะสวนสาธารณะแห่งนี้เขามีเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรไหมลูกมีแต่ อยากให้เด็กๆช่วยหาดีกว่าเอาละค่ะขอสุ่มเด็กดี1คนปิ้งมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้คือเด็กดีเลขที่25ค่ะออกมาได้เลยค่ะลูกออกมาได้เลยค่ะเลือกสัญลักษณ์เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่หนูเห็น1แผ่นป้าย1ป้ายเลยเลือกอันไหนนะตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วนะคะช่วยบอกคุณครูได้ไหมลูกว่าที่หนูวงกลมเนี่ยคืออะไรเอ่ย
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่ค่ะ
0: ป้ายห้ามสูบบุหรี่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนได้เลือกป้ายด้านบนใช่ไหมลูกคือป้ายอะไรเอ่ยห้ามสูบบุหรี่นั่นเองแสดงว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ห้ามอะไรคะห้ามสูบบุหรี่นั่นเองแต่ยังเหลืออีกหนึ่งป้ายห้ามไปหน้าขอเด็กดีมาตอบดีกว่าเอ๊เด็กดีคนนี้จะเป็นใครนะใครนะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ค่ะเด็กดีคนนี้ตั้งใจมากๆเลยตอนนี้เขากำลังทำสมาธิเลยค่ะเพราะว่าขอเลขที่4ค่ะเชิญออกมาเลยค่ะเด็กดีออกมาแล้วนะคะช่วยวงกลมป้ายสัญลักษณ์ที่หนูเห็นหน่อยลูกเอ๊ะแล้วป้ายที่หนูวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไรเอ่ย
1: ห้ามเดินลัดสนาม
0: ขออีกหนึ่งครั้งลูกคือป้ายอะไรลูก
1: ห้ามเดินลัดสนาม
0: ห้ามเดินลัดสนามนั่นเองปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะห้ามเดินลัดสนามเป็นแบบไหนเอ่ยคืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นถนนใช่ไหมลูกตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะเราเดินลัดไปได้ไหมคือเดินเหยียบไปเลยเหยียบพื้นหญ้าเนี่ยไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าห้ามเดินลัดสนามนั่นเองต่อไปวันนี้เราเที่ยวสวนสาธารณะไปแล้วต่อไปค่ะที่ไหนเอ่ยโอ้โหกลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนของเรามีป้ายสัญลักษณ์ไหมเอ๊ะเด็กๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยมีป้ายอะไรบ้างแต่ขอเด็กดี1คนดีกว่า1คนออกมาตามหาป้ายสัญลักษณ์ใครเจอบ้างเลือกมาแล้วนะคะขอเด็กดีเลขที่6อยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วค่ะเลขที่6นะคะช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยลูกเจอไหมเอ่ยป้ายอะไรเอ่ยเลือกมาแล้วนะคะป้ายนี้คือป้ายอะไรลูก
1: ป้าย
0: เขตอะไรลูก
1: เขตโรงเรียน
0: ป้ายเขตโรงเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะป้ายแบบนี้มีสีอะไรคะป้ายเนี่ยมีสีอะไรลูกสีเหลืองลักษณะแบบนี้เลยเหมือนคนกำลังเดินอยู่คือป้ายเขตโรงเรียนค่ะเขาจะบอกให้รถเนี่ยคอยระวังด้วยป้ายเขตโรงเรียนและให้ระวังคนข้ามถนนนั่นเองเป็นป้ายเดียวแต่บอกถึง2อย่างเลยนะคะต่อไปมาที่โรงเรียนแล้วเราไปไหนกันต่อดีไปไหนกันต่อดีนะนี่เลยค่ะเข้าโรงเรียนแล้วก็ต้องทำอย่างไรต่อเมื่อสักครู่นี้ไปเที่ยวมาแล้วใช่ไหมลูกต้องอะไรคะเอ๊ะเด็กๆบอกว่าล้างมือเพราะฉะนั้นต้องตามหาจุดล้างมือให้เจอเอ๊ะใครเจอจุดล้างมือบ้างแต่จะให้เด็กดี1คนช่วยคุณครูหาค่ะเอ๊ะใครเจอบ้างเอ่ยเลือกมาแล้วนะคะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เลขที่26ออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วก็ต้องช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์ที่หนูเห็นลูกคือป้ายอะไรนะวงกลมได้เลย วงกลมได้เลยนะคะตอนนี้เพื่อน

0: งกลมมาแล้วค่ะแต่บอกคุณครูได้ไม่เอ่ยว่าป้ายที่หนูวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไร
1: จุดล้างมือค่ะ
0: จุดล้างมือปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะคือจุดล้างมือนั่นเองนะหากเด็กๆเห็นป้ายลักษณะแบบนี้เข้าไปล้างมือได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะจุดตรงนี้คือจุดล้างมือใช้สำหรับล้างมือนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้หลังจากไปเที่ยวมาแล้วกลับจากโรงเรียนแล้วล้างมือแล้วไปไหนกันต่อดีไปไหนกันต่อดีใครอยากจะไปต่อต้องหลังตรงขาชิดยิ้มหวานเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยจะไปที่ไหนต่อนะไปที่ไหนต่อนะตอนนี้ค่ะเรากำลังไปไหนคะก่อนจะขึ้นอาคารต้องผ่านอะไรก่อนนะบันไดโอ้โหตอนนี้คุณครูจะขึ้นไปชั้น2ค่ะต้องหาบันไดใครเจอบันไดบ้างแล้วใครเจอเครื่องหมายบ้างใครเจอสัญลักษณ์บ้างเอามือลงค่ะขอเด็กดีคนไหนหน้าออกมาตามหาป้ายสัญลักษณ์ให้คุณครูเลือกมาแล้วค่ะขอเด็กดีเลขที่11ค่ะอยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วนะคะให้หนูเลือกวงกลม1ป้ายค่ะลูกป้ายไหนก็ได้นะคะเลือกมาแล้วป้ายนี้คือป้ายอะไร
1: บันไดครับ
0: บันไดนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าอยากตามหาบันไดใช่ไหมลูกนี่เลยค่ะมีเพื่อนช่วยตามหาให้แล้วมีป้ายแบบนี้บอกว่ามีบันไดแสดงว่าใกล้ๆนั้นก็ต้องมีบันไดตอนนี้คุณครูเจอบันไดแล้วค่ะแต่ขึ้นไปแล้วโอ้โหวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เด็กๆวิ่งโอ้โหกระจายกันเลยเพราะว่าเฮ้ยมีไฟไหม้หรือเปล่านะแล้วต้องหาป้ายอะไรลูกทางหนีไฟหรือว่าทางออกฉุกเฉินนั่นเองใครเจอบ้างอยู่ไหนเอ่ยข้างบนชั้น2เลยนี่เลยค่ะเจอแล้วค่ะนี่เลยมีเครื่องหมายทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินแบบนี้นั่นเองถ้าหากเราเกิดเหตุฉุกเฉินต้องไปตรงไหนคะทางหนีไฟมีป้ายแบบนี้เลยต่อไปใครอยากไปเที่ยวต่อบ้างมีอะไรเอ่ยมีอะไรอีกบ้างมาดูกันต่อเลยนี่เลยค่ะขึ้นบันไดมาแล้วไปเที่ยวห้องสมุดกันดีกว่าเอ๊ห้องสมุดนี้มีป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างในห้องสมุดมีอะไรนะขอเด็กดี1คนดีกว่าใครนะจะออกมาช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์เลือกมาแล้วค่ะเอ๊ะใครเอ่ยขอเลขที่9ค่ะเลขที่9ออกมาเลยช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยลูกเลือก1ป้ายได้เลยค่ะเอ๊ะ1ป้ายที่หนูเห็นคือป้ายไหนนะเลือกมาแล้วนะคะช่วยตอบคุณครูหน่อยลูกว่าป้ายที่หนูวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไรป้ายอะไรลูกป้ายอะไร
1: ห้ามนะ
0: ตอนนี้ขอให้เพื่อนๆเงียบเสียงเพื่อที่จะส่งกำลังใจมาให้กัปตันด้านหน้าเลยค่ะ
1: ห้ามนำอาหาร
0: เข้ามาที่ไหน
1: เข้ามาที่ห้องสมุด
0: ห้องสมุดปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกัปตันบอกว่าห้ามนำอาหารเข้ามาที่ที่ไหนคะห้องสมุดนอกจากอาหารมีอะไรด้วยเครื่องดื่มก็ห้ามค่ะทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยตอนนี้เราอยู่ในห้องสมุดแสดงว่าอาหารกับเครื่องดื่มนำเข้าไปได้ไหมไม่ได้แต่คุณครูเห็นแวบๆว่ายังมีอีกป้ายสัญลักษณ์หนึ่งเอ๊ะใครเจอบ้างเอ่ยตอนนี้ขอเด็กดีคนไหนนะ1คนออกมาแล้วค่ะปิ้งขอเลขที่21ค่ะออกมาเลยเลขที่21นะคะเอวาออกมาแล้วนะคะช่วยหาป้ายสัญลักษณ์อีกหนึ่งป้ายให้คุณครูหน่อยลูกเจอแล้วสามารถวงกลมได้เลยตอนนี้เพื่อนวงกลมมาแล้วช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะว่า ป้ายที่หนูเลือกวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไรเอ่ย
1: ห้ามเสียงดัง
0: ห้ามเสียงดังอ่ะปรบมือให้เอวาหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะห้องสมุดแล้วเพื่อนบอกว่าป้ายสัญลักษณ์อีกหนึ่งป้ายคือห้ามเสียงดังห้ามส่งเสียงดังเอ๊ะตอนนี้มีใครส่งเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะห้องสมุดนั่นเองต่อไปค่ะไปกันต่อเลยกลับจากห้องสมุดแล้วแต่ว่ามีของที่ยังไม่ได้ทิ้งตอนนี้คุณครูมีขวดน้ำด้วยค่ะเอ๊ะต้องทิ้งอย่างไรนะเจอป้ายไม่เอ่ยอยากให้เด็กดีช่วยหาถังขยะให้คุณครูดีกว่าเจอไม่เอ่ยเอาละค่ะขอเลขที่อะไรนะเลขที่นี้มีตัวเดียวด้วยคือเลขที่1ค่ะเลขที่1เชิญเลยเชิญเลยค่ะลูกหนูเจอป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างช่วยวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะตอนนี้ได้วงกลมมาแล้วนะลูกเอ๊ะที่หนูวงกลมไปคือป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
1: ทิ้งขยะ
0: อ่ะใกล้ๆเลยลูก
1: ทิ้งขยะ
0: ที่ทิ้งขยะใช่ไหมคะอ้าวปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะปรบมือให้แมนยูเลยตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วนะคะคือป้ายที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองแต่คุณครูอยากหาถังขยะที่เป็นตอนนี้คุณครูมีขวดน้ำใช่ไหมลูกแสดงว่ารีไซเคิลได้ไหมได้เลยใครเจอเครื่องหมายรีไซเคิลบ้างอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงถังขยะนี่เลยค่ะมีเครื่องหมายอะไรอยู่คะรีไซเคิลอยู่แบบนี้เลยแสดงว่าต้องอะไรลูกแสดงว่าสามารถรีไซเคิลได้นั่นเองต่อไปโอ้โหไปเที่ยวมาเยอะแล้วตอนนี้อยากเข้าห้องน้ำมากเลยถ้าคุณครูใบไผ่จะเข้าห้องน้ำต้องเข้าตรงไหนเอ่ยห้องน้ำหญิงลักษณะแบบไหนเอ่ย
2: ใส่กระโปรง
0: แบบนี้เลยค่ะต่อไปอยากจะให้เด็กๆช่วยตามหาป้ายสัญลักษณ์ที่มีสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณยายมาพร้อมกับรถเข็นเพราะว่าคุณยายเดินไม่สะดวกค่ะแล้วต้องการจะเข้าห้องน้ำค่ะเอ๊ะต้องเข้าห้องน้ำแบบไหนเอ่ยแต่คุณยายเป็นผู้หญิงนะต้องเข้าแบบไหนเอ่ยแต่ว่ามากับรถเข็นด้วยเอาละค่ะขอเลือก1 คนขอเลขที่18ค่ะ18ออกมาเลยค่ะตอนนี้มีคุณยายต้องการจะเข้าห้องน้ำมาพร้อมกับรถเข็นด้วยเอ๊ะคุณยายจะต้องเข้าห้องน้ำไหนเอ่ยหนูวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะห้องน้ำไหนเอ่ยวงกลมได้เลยโอ้โหวงมาแล้วนะคะสัญลักษณ์แบบนี้คือห้องน้ำอะไรลูก
1: ห้องน้ำคนพิการ
0: ห้องน้ำคนพิการปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยถ้าหากคุณยายต้องการเข้าห้องน้ำแต่ว่าท่านมากับอะไรลูกรถเข็นนั่นเองต้องเข้าห้องน้ำไหนเอ่ยห้องน้ำคนพิการเลยค่ะเพราะว่าจะมีความสะดวกกว่าห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายทั่วๆไปนะคะถ้าเด็กๆผู้ชายต้องการเข้าห้องน้ำต้องไปตรงไหนห้องน้ำชายฝั่งนี้เลยค่ะต่อไปตอนนี้หิวเลยอยากทานอาหารขอ1คนออกมาตามหาป้ายสัญลักษณ์ขอเลขที่5ออกมาแล้วค่ะเลขที่5ช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยค่ะหนูเจออะไรบ้างโอ้โหเลือกมาแล้วคือป้ายอะไรลูกตรงนี้เลยค่ะ
1: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
0: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่เลยค่ะหน้าร้านอาหารนี้เขาห้ามอะไรนะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้านั่นเองค่ะ ต่อไปได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้ววันนี้กิจกรรมสนุกมากเลยนะคะแต่ต้องอย่างไรต้องฟังดีๆก่อนนะคะเพราะกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงใบงานที่5เรื่องป้ายสัญลักษณ์1นะคะหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่5ได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์1หลังจากนั้นให้คุณครูนะคะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้เลยค่ะและนี่คือหน้าตาของใบงานที่5ในวันนี้นะคะใครเจอบ้างเอ่ยอยู่ในหน้า186นะคะจะเจอกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมด6กรอบสี่เหลี่ยมเลยเจอไม่เอ่ยนี่เลยค่ะอับอีกไกลเลยลูกเปิดกลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่ใช่ค่ะกลุ่มที่3เจอมั้ยคะกลุ่มที่4เจอแล้วกลุ่มที่5เจอแล้วคนครูเลื่อนเก้าอี้นิดนึงลูกชึบเก่งมากปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือชูมือขึ้นเอ๊ะเห็นเลยว่าใครแอบจับดินสอบ้างสะบัดมือเอามือจับหูตอนนี้ต้องใช้หูในการฟังเอ๊ะใช้ปากหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช้เลยค่ะเอามือจับหูตอนนี้เราต้องใช้หูทั้งสองข้างในการฟังเอามือลงค่ะเด็กๆดูค่ะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6แต่มี3ข้อค่ะข้อที่1จะมีข้อความบอกส่วนช่องที่2ค่ะเด็กๆต้องวาดรูปเป็นสัญลักษณ์ให้ถูกต้องตามที่ข้อความของป้ายที่1เขาบอกไว้ตามข้อความของที่ข้อที่1เขาบอกไว้ในกรอบด้านหน้านะคะมาดูกันเลยว่าแต่ละกรอบเนี่ยเขาบอกอะไรบ้างกลุ่มที่1พร้อมจะฟังไหมลูกกลุ่มที่2พร้อมจะฟังไหมคะกลุ่มที่3พร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะแค่ออกเต็มเสียงไม่ต้องตะโกนนะคะต่อไปกลุ่มที่5ล่ะคะพร้อมแล้วตอนนี้ตาต้องมองมาตรงไหนลูกมองมาที่คุณครูเลยค่ะแล้วเด็กๆ ดูค่ะในกรอบด้านหน้าจะบอกว่าเอ๊ะเราต้องวาดอะไรในช่องด้านหลังข้อที่1เขาบอกว่าฉันไปออกกำลังกายที่สนามหญ้าในหมู่บ้านฉันจึงพาเจ้าตูบไปด้วยแต่เขาห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสนามหญ้าแสดงว่ากรอบนี้เราต้องวาดอะไรเอ่ยห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเอ๊ะเป็นภาพอะไรนะแต่ยังไม่หมดค่ะภาพที่สองค่ะเขาบอกว่าคุณแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแต่น้องชายต้องการเข้าห้องน้ำก่อนแสดงว่าต้องหาเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรที่เราต้องเขียนลงไปต้องวาดลงไปเอาละค่ะต่อไปดูข้อที่3เลยข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาบอกว่าฉันกับเพื่อนไปห้องสมุดในห้องสมุดห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานเอ๊ะจะเป็นรูปอะไรนะป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

และในตอนนี้ก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลังเพื่อจะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะนะคะ10 9 8 7 6 5

0: ล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปอยากรู้หรือเปล่าว่าเราวาดได้ถูกต้องไหมอยากรู้มาดูกันเลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าฉันไปออกกำลังกายที่สนามหญ้าในหมู่บ้านฉันจึงพาเจ้าตูบไปด้วยแต่เขาห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสนามหญ้าเราต้องวาดอะไรเอ่ยวาดรูปอะไรนะป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าแบบนี้เลยค่ะต่อไปเอ๊ะใครถูกบ้างถูกหลายคนเลยนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่2คุณแม่พาฉันไปคุณแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแต่น้องชายต้องการเข้าห้องน้ำก่อนต้องวาดรูปอะไรลูกห้องน้ำแบบนี้เลยหรือบางคนวาดแค่ห้องน้ำชายได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพราะว่าน้องชายต้องการเข้าห้องน้ำอาจจะวาดเป็นห้องน้ำชายก็ได้หรือวาดสัญลักษณ์รวมกันแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเอ๊ะใครน่าจะทำถูกบ้างข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าฉันกับเพื่อนไปห้องสมุดในห้องสมุดห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานเอ๊ะต้องวาดป้ายอะไรเอ่ยห้ามนำเครื่องดื่มห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปนะคะแบบนี้เลยมีภาพอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วมีเครื่องหมายห้ามแบบนี้นะคะจึงจะถูกต้องนะลูกต่อไปมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย1วันนี้เราได้เรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆมากมายเลยป้ายสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดขึ้นมาใช้เพื่อให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพเครื่องหมายหรือสิ่งของต่างๆนะคะเด็กๆคะป้ายสัญลักษณ์ต่างๆจะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่เมื่อเราเห็นป้ายแล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วเรารู้เลยไหมสมมุติว่าเป็นป้ายห้ามสัตว์เลี้ยงเข้ามีภาพสัตว์ด้านในแล้วมีเครื่องหมายห้ามอยู่ด้านนอกเครื่องหมายทับสีแดงๆไว้เมื่อเด็กๆไปเห็นด้านนอกเนี่ยรู้เลยไหมคะว่าคือป้ายอะไรรู้ไหมลูกรู้เลยเราได้เรียนรู้ไปแล้วเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยเพราะว่าวันนี้ได้เรียนรู้ไปหลายป้ายไหมหลายป้ายสัญลักษณ์มากมายเลยซึ่งป้ายต่างๆเนี่ยก็จะอยู่รอบๆตัวเรานะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถสังเกตสิ่งรอบตัวเราได้เลยว่าเราจะเจอป้ายลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าหากเจอก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย2นั่นเองสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่6ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์2คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนลูก
2: www.dlcv.ac.th
0: และอย่าลืมนะคะฝากไว้เลยว่าลองกลับไปสำรวจหรือตามโรงเรียนของเราค่ะเอ๊ะมีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆอะไรที่บอกเด็กๆได้บ้างนะคะถ้าหากได้เรียนรู้ไปแล้วอย่าลืมนำกลับไปใช้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: รู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟาดและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: แล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้รู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
0: น้ำปลาไหลหลาก
3: เอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
3: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิด

0: ดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
0: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
3: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
4: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
3: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมาสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
6: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสาน

0: ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่
4: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก

0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยทำไมภูผาถึงไม่เป็นนะภูผากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการ

0: เกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ็สู่ข่าวเที่ยง NDT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
1: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริงๆเมื่อวานนี้ปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
1: ตก
0: อีกค่ะประมาณ 10% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
1: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
0: ี่
1: ย 4:30 มาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 ออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 กว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าทีนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบon hand ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาและก็ยังมีอาคารอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ผมคิดน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
0: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมๆถึงสระว่ายน้ำครับสระน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
0: ่
2: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสปป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ
2: อย ากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
1: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
0: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพยังจุดที่ปลอดภัยทันที
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑนทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
1: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำ

0: ชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
2: ยังท่วมอยู่อ่ะและที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธวัฒน์เหรอ
3: สุคนธวัฒน์ครับแล้วก็นางนิวาสครับเพียงนะ
2: และ
3: มีพ่ออยู่นะ
2: แล้ว
3: ก็น่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
2: เอารีบไปดูดินั่นและนั่นน่ะไอ้เสนาไง
3: เสนาทำอยู่น่าจะมาลงแล้วนะเสนาไปถามบอกเลยนะคร
2: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่า squall line หรือที่เรียกว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
4: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าๆของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
1: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
4: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
1: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะทีมข่าว MVT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่

0: มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทมที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
1: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้เริ่มดีขึ้นก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี่ยนะ
2: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
1: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
2: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
1: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะผู้หญิงน่ะปกติ
2: เตรียมตัว
1: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ท่วมแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
2: ก็แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้เพราะว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
3: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีๆลูกค้ามาซื้อของกิน
2: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
3: จ้ามาทุกวันเลย
4: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
0: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตปีตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
4: ครม.ก็เห็นช่องงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปี ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

0: ตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลองหลัก22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
1: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัว

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: อะไร
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของจุดเด่นในตัวฉันใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้ทราบแล้วว่าค้นหาแล้วว่าตัวเราเองนี้มีจุดอะไรหรือว่าสิ่งใดที่ทำได้ดีแสดงว่าคำว่าจุดเด่นเป็นสิ่งที่ดีไหมคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นพฤติกรรมที่เราเนี่ยทำออกมาแล้วได้รับคำชื่นชมแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กเนี่ยจะมาสอนในเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาแต่สิ่งที่ฉันจะพัฒนานั้นคืออะไรใครอยากรู้แล้วบ้างถ้าใครอยากรู้แล้วนั่งหลังตรงตั้งใจฟังและก็ตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามนี้นะคะคุณครูอเล็กจะให้เด็กๆตอบตัวเองในใจนะคะไม่ต้องตอบออกเสียงออกมาคำถามนี้ค่ะนักเรียนมีสิ่งใดที่ไม่ชอบหรือไม่ภูมิใจในตนเองบ้างนักเรียนมีสิ่งใดที่ไม่ชอบหรือไม่ภูมิใจในตนเองบ้างลองนั่งนึกสิคะว่ามีสิ่งไหนนะที่เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยหรือมีสิ่งไหนที่เราทำแล้วมักจะโดนตำหนิหรือว่าโดนกล่าวตักเตือนอยู่บ่อยครั้งเราลองนั่งนึกสิคะว่าสิ่งไหนซึ่งคำตอบนะคะนักเรียนอาจจะไม่ต้องตอบกับคุณครูก็ได้ตอบไปเองในใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการบอกเล่าสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ภูมิใจของตนเองนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่อยากจะบอกต่อกับคนอื่นแต่อยากจะให้เด็กๆลองนั่งนึกกับตัวเองดูค่ะว่าเรามีสิ่งไหนที่เราเนี่ยไม่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองนะคะเมื่อเราคิดได้แล้วนะคะเราก็จะไปในคำถามที่2ค่ะคำถามที่2ก็คือนักเรียนอยากจะปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีของตนเองอย่างไรนักเรียนอยากจะปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีของตนเองอย่างไรเด็กๆลองคิดดูนะคะจากเมื่อสักครู่นี้เราคิดแล้วว่าสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบเลยหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจในตัวเองเลยสิ่งนั้นเราสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขได้อย่างไรมีวิธีการไหนจะสามารถปรับปรุงได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เด็กๆยังไม่ต้องตอบคุณครูเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องได้แล้วว่าแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นเราจะทำอย่างไรดีนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องบอกถึงสิ่งที่ตนเองต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นในข้อที่2นักเรียนจะเสนอแนวทางการส่งเสริมสิ่งที่ตนเองต้องการจะพัฒนาและข้อที่3นักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในตนเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะได้เรียนกันในวันนี้ละค่ะว่าเราจะสามารถพัฒนาสิ่งไหนในตนเองให้ดีขึ้นได้นะคะซึ่งคำว่าพัฒนาเด็กๆเคยได้ยินคำว่าพัฒนาไหมคะ
1: เคย
0: นักเรียนเขาคิดว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยมีความหมายที่ดีหรือว่าไม่ดีคะ
1: ดี
0: มีความหมายที่ดีเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันว่าคำว่าพัฒนาจะหมายถึงอะไรคำว่าพัฒนานะคะหมายถึงการปรับปรุงหรือทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดีขึ้นแน่นอนว่าเราอาจจะทำสิ่งนั้นดีอยู่แล้วแต่การพัฒนาจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยดีขึ้นได้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีหรือว่าเราต้องการจะปรับปรุงเราก็สามารถค่อยๆทำให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆดังนั้นจากสิ่งที่เราไม่ชอบก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทำได้ดีและชื่นชอบได้แต่ในทางกลับกันค่ะคำว่าจุดด้อย จุดด้อยเด็กๆคิดว่าเป็นความหมายที่ดีหรือไม่ดีเอ่ยไม่ดีจุดด้อยเป็นความหมายที่ไม่ดีซึ่งคำว่าจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่ควรพัฒนานะคะคือข้อเสียหรือสิ่งที่ทำได้ไม่ดีแล้วต้องการจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นซึ่งในวันนี้เนี่ยแหละค่ะเราจะมาค้นหาว่าสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาในตัวของเราเองนั้นคืออะไรพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะก่อนอื่นค่ะคุณครัวเล็กก็มีนิทานเรื่องนโมไม่อยากไปโรงเรียนเดี๋ยวเรารับชมและตั้งใจดูให้ดีนะคะว่าทำไมนโมถึงไม่อยากไปโรงเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆไปทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: นโมไปโรงเรียนนะลูกไปโรงเรียนตื่นได้แล้วค่ะ
3: ไม่เอาค่ะคุณแม่นโมไม่อยากไปโรงเรียน
2: ทำไมไม่อยากไปล่ะจ๊ะบอกแม่สิ
3: ก็นโมไปโรงเรียนนโมอ่านหนังสือไม่เก่งครับแล้วเวลานโมทำข้อสอบอะนโมก็ทำข้อสอบไม่ได้แล้วเพื่อนก็ล้อนโมครับ
2: ไม่เป็นไรนะลูกไปโรงเรียนคุณครูก็จะช่วยเหลือลูกในการอ่านเนาะก็จะทำให้ลูกอ่านออกแล้วก็เขียนได้นะคะเราต้องไปโรงเรียนนะลูกนะ
3: ไปก็ได้ครับคุณแม
4: ่เอ้านโมทำไมถึงมายืนหน้าเศร้าคนเดียวเนี่ยเป็นอะไรล่ะจ๊ะ
3: นโมไม่อยากมาโรงเรียนครับคุณครู
4: อ้าวทำไมนโมถึงไม่อยากมาโรงเรียนล่ะ
3: นโมอ่านหนังสือไม่เก่งครับแล้วเวลาทำข้อสอบนโมก็ทำไม่ได้ครับคุณครูแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ล้อนโมครับ
4: อ๋อไม่เป็นไรนะจ๊ะนโมเดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะจะช่วยฝึกฝนเรานะในการอ่านหนังสือเองนี่ไงก็ยังมีเพื่อนของเรานะช่วยในการฝึกฝนนี่ไง
5: ใช่ใช่นโม
6: เด
5: ี๋
6: ยวเรามาอ่านหนังสือ
5: เดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือด้วยกันตอนเย็นนะ
6: ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้นะ
5: เราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเราช่วยเอง
0: เป็นอย่างไรบ้างคะจากการที่เราได้รับชมนิทานชื่อเรื่องอะไรนะคะ
1: นโมไม่อยากไปโรงเรียน
0: นะโมไม่อยากไปโรงเรียนเอ๊ะเพราะอะไรคะทำไมนโมถึงไม่อยากไปโรงเรียน
7: อ่านหนังสือไม่ได้
0: เพราะว่าอ่านหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ได้พออ่านหนังสือไม่ได้ก็ทำข้อสอบเป็นยังไงคะ
7: ไม
0: ่
7: ได
0: ้ไม่ได้เหมือนกันอ๋อแล้วเพื่อนก็ล้อเรียนด้วยใช่ไหมคะการล้อเรียนดีหรือไม่ดีเอ่ย
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีคุณครูอะไรจะขอบอกไว้ก่อนว่าทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่เราทำได้ไม่เก่งหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราจะไปล้อเลียนเพื่อนได้ไหมคะ
7: ไม่ได้
0: บางคนไม่ได้เรียนเก่งแต่ว่าอาจจะเล่นกีฬาเก่งหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาเก่งแต่ว่าสามารถช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าทำงานอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมแสดงว่าทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีทำได้เก่งแต่ว่าบางอย่างก็จะทำได้ไม่ดีทำได้ไม่เก่งแต่เราก็ไม่ควรจะไปล้อเรียนเพื่อนนะคะเอ๊ะแล้วนโมเนี่ยเขามีใครคอยช่วยเหลือหรือเปล่าคะมีไหม
1: มี
0: ใครบ้างคะมีคุณครูแล้วมีใครอีกมีเพื่อนเพื่อนคอยช่วยเหลือที่จะให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าให้นโมเนี่ยคอยอ่านหนังสือกับเพื่อนๆเพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาตนเองนั่นเองเอ๊ถ้าหากว่าเรามีปัญหาเหมือนนโมที่อ่านหนังสือไม่เก่งเราจะทำอย่างไรดีคะ

0: ทำอย่างไรดี
1: ให
0: ้เพื่อนๆช่วยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยไหนถ้าหากว่าเราพบเจอเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่เก่งเราสามารถช่วยได้บ้างยกมือใครสามารถช่วยเพื่อนได้บ้างนะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าหากว่าเราพบเจอว่าเพื่อนของเราอ่านหนังสือไม่เก่งนักเรียนจะสามารถช่วยเพื่อนได้หรือไม่คะนอกจากการที่อ่านหนังสือไม่เก่งหรือว่าเราอาจจะทำอย่างอื่นได้ไม่ดีเราก็ควรจะต้องพัฒนาด้วยแต่ที่คุณครูเล็กบอกไปแล้วนะคะว่าคนเราเนี่ยมักจะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทั้งจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนานั้นมีความหมายว่าอย่างไรทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นค่ะก็จะเป็นความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นจะชื่นชมหรือว่าทำได้ดีนั่นเองถ้าหากว่าเราทำสิ่งไหนได้ดีและมีคนชื่นชมแสดงว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีและเป็นจุดเด่นของเราแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องพัฒนาก็จะเป็นข้อเสียหรือสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ไม่ดีแล้วต้องปรับปรุงหรือว่าต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีจุดเด่นแล้วเราอาจจะมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้ค่ะคุณครูเลยจะยกตัวอย่างสิ่งที่ฉันจะพัฒนาอาจจะตรงกับสิ่งที่เด็กๆอาจจะคิดอยู่ในตอนนี้ก็ได้ในเรื่องแรกค่ะลายมือไม่สวยลายมือไม่สวยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาไหมคะควรจะต้องพัฒนาแล้วเรามีวิธีการพัฒนาอย่างไรเอ่ยฝึกอะไรนะฝึกปั้นดินน้ำมันแล้วฝึกอะไรอีกได้ฝึกเขียนฝึกคัดลายมือในใครฝึกคัดลายมือบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะมือลงได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของลายมือไม่สวยสิ่งที่เราจะต้องไปพัฒนาหรือไปทำเพิ่มเติมคือการอะไรนะคือการอะไรเอ่ยฝึกคัดลายมือนั่นเองต่อไปค่ะอ่านหนังสือไม่คล่องอ่านหนังสือไม่คล่องเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาหรือไม่คะ
2: พ
0: ั
2: ฒนา
0: เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนานั่นเองถ้าหากว่าอ่านหนังสือไม่คล่องควรทำอย่างไรเอ่ย
2: ให้คุณแม่สอนหนังสือ
0: ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคอยสอนแล้วก็อะไรเอ่ยฝึกอ่านถ้าเกิดว่าอ่านไม่เป็นทำอย่างไรดีเอ่ยบอกคุณพ่อคุณแม่บอกคุณครูได้ไหมคะ
2: ได้
0: บอกคุณครูบอกเพื่อนคะได้ให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยเราหรือว่าช่วยฝึกให้เราอ่านหนังสือบ่อยขึ้นนั่นเองทำได้ไหมเอ่ยสิ่งนี้ทำได้นะคะต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันจะพัฒนาในเรื่องต่อไปถ้าหากว่าเล่นกีฬาไม่เก่งล่ะคะทำอย่างไรดีเล่นกีฬาไม่เก่ง
2: ฝึกฝน
0: ฝึกซ้อมกีฬาที่ตนเองสนใจแต่ทุกคนเกิดมาจะต้องเล่นกีฬาได้หรือเปล่าเอ่ย
2: ไม่
0: นะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาได้แต่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกวิธีแต่ทักษะเหล่านี้เนี่ยก็จะต่อยอดไปในเรื่องของการเล่นกีฬาได้ซึ่งถ้าหากว่าใครชื่นชอบในการเล่นกีฬาและตัวเองเล่นยังไม่ดีก็ต้องฝึกซ้อมหรือว่าฝึกฝนกีฬาที่เราชื่นชอบหรือสนใจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันจะพัฒนาในเรื่องต่อไปถ้าหากว่าไม่ชอบยิ้มล่ะคะทำอย่างไรดีไม่ชอบยิ้มทำยังไงดีคะฝึกยิ้มฝึกยิ้มและมีอะไรอีกถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ชอบยิ้มแสดงว่าเราดูเป็นคนที่มีความสุขไหมคะ
2: ไม
0: ่มีความสุขนั่นเองดังนั้นค่ะเราควรต้องทำจิตใจของเราเนี่ยให้ล่าเริงให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาไหนเราลองยิ้มสิคะไหนยิ้มให้กับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางก็ยิ้มให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะไหนยิ้มให้กับคุณครูโอ้โหน่ารักมากๆเลย

0: เลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราก็สามารถมีรอยยิ้มที่สวยๆไว้ให้กับคนอื่นได้ชื่นชมและก็ให้ตัวของเราเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะและเรื่องต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันจะพัฒนาก็คือการพูดจาไม่ไพเราะถ้าพูดจาไม่ไพเราะต้องพัฒนาไหมคะ
1: พ
0: ั
1: ฒนา
0: ต้องพัฒนาต้องปรับปรุงด้วยนะคะถ้าหากว่าพูดจาไม่ไพเราะทำอย่างไรดีล่ะคะทำอย่างไรดี
1: ฝ
0: ึ
1: กไม่ถ
0: ูกฝึกพูดในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะและเวลาพูดเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีหางเสียงเด็กๆรู้จักคำว่าหางเสียงไหมคะ
1: รู้จัก
0: หางเสียงคืออะไรนะ
1: ครับดีค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายนักเรียนชายเราจะพูดลงท้ายหางเสียงว่าอะไรนะคะว่าครับและผู้หญิงล่ะคะ
1: ค
0: ่ะเยี่ยมมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยพูดจาไม่ไพเราะเราก็ต้องฝึกในการพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานและพูดอย่างมีหางเสียงด้วยฝึกได้หรือเปล่าเอ่ยฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าการที่เราพูดจาไพเราะอ่อนหวานเนี่ยจะเป็นความน่ารักของเด็กๆนั่นเองค่ะแต่เด็กๆคิดว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องปรับปรุงมีแค่นี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่
0: ไหนใครคิดว่ามีนอกเหนือจากนี้อีกบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เราจะพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเด็กๆอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณครูเล็กนำเสนอมาเนี่ยไม่ตรงกับตัวเราเลยอาจจะมีอย่างอื่นอีกก็ได้ที่เราต้องการจะพัฒนาแต่ก่อนที่จะพัฒนาได้เราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องแรกเลยเราต้องยอมรับในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในบางครั้งค่ะเราจะถูกตักเตือนหรือว่าถูกตำหนิใครถูกตำหนิหรือว่าถูกตักเตือนแล้วรู้สึกโกรธหรือโมโหบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วการที่เราถูกตำหนิหรือว่าถูกตักเตือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถรู้ถึงข้อด้อยหรือว่ารู้ถึงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาต่อไปดังนั้นค่ะเมื่อมีคนบอกเราว่าเราทำสิ่งนี้เนี่ยไม่ดีนะเราจะต้องยอมรับก่อนว่าใช่ฉันเนี่ยยังทำสิ่งนี้ได้ไม่ดีซึ่งฉันต้องการที่จะทำไมต่อไป
1: พัฒนา
0: ต่อไปนั่นเองเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเราเนี่ยทำได้นั่นก็คือการเชื่อมั่นในตนเองไหนใครเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้บ้างยกมือเลยโอ้โหทุกคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถเก่งขึ้นได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำได้ซึ่งเราก็จะต้องไม่กังวลในข้อเสียของตนเองด้วยถ้าหากว่าเรากังวลว่าฉันเนี่ยวาดภาพไม่สวยเลยเรากังวลมากเกินไปก็จะทำให้เราเนี่ยมีความกดดันในตัวเองเมื่อเรามีความกดดันหรือความเครียดเราก็อาจจะทำในสิ่งนั้นได้ไม่ดีเช่นกันค่ะและที่สำคัญเราต้องเห็นคุณค่าในตนเองด้วยถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเราทำได้เราพัฒนาตัวเองได้นั่นแสดงว่าเราเห็นแล้วว่าตัวเรามีคุณค่าพร้อมที่จะพัฒนาหรือว่าพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือสิ่งที่คนอื่นเนี่ยจะตักเตือนเราได้เราคิดได้หรือยังเอ่ยว่าจะรับฟังได้คิดได้หรือยังคิดได้แล้วคุณครูเลยก็เชื่อว่าเด็กๆ เนี่ยจะเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังบางครั้งเราอาจจะฝึกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังทำไม่ได้พรุ่งนี้ก็ยังทำไม่ได้ไหนมีใครรู้สึกท้อแท้แล้วบ้างไม่อยากทำแล้วโอ้โหหลายคนเลยเอามือลงได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยเราอาจจะยังทำไม่ได้แต่ว่า ในสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆ เคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นถ้าหากว่าเรามีความพยายามที่จะทำสิ่งใดเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเราก็ต้องทำไมคะต้องทำไมพยายามทำให้ได้นั่นเองทำได้หรือเปล่าไหนใครเชื่อว่าตัวเองทำได้บ้างยกมือโอ้โหเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราทำได้เอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าเอ่ยว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะเอาละค่ะถ้าหากว่าเด็กๆเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้เราจะมาทำกิจกรรมในวันนี้กันกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมกลุ่มชื่อกิจกรรมว่ากำจัดจุดอ่อนกำจัดจุดอ่อนรู้จักจุดอ่อนหรือเปล่าเอ่ย
1: รู้
0: จักไหมคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคำว่าจุดอ่อนเนี่ยก็จะมาถึงจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงพัฒนาซึ่งเราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองโดยคุณครัวเล็กนะคะจะมีกระดาษให้กับเด็กๆแต่ละกลุ่มเป็นกระดาษสีอะไรเอ่ย
1: แดงก
0: ับ
1: ฟ้า
0: สีแดงและสีฟ้านะคะโดยกระดาษสีฟ้านี้นะคะคุณครัวเล็กจะให้เด็กๆระบุสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นจุดเด่นของแต่ละคนลงไปแต่ถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยยังคิดไม่ออกยังเขียนไม่ได้คุณครูปลายทางสามารถแนะนำคำหรือว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ เขียนลงไปหรือว่าเป็นข้อความมาแปะให้กับเด็กๆ ก็ได้ค่ะต่อไปกระดาษสีอะไรสี
1: แดง
0: นะคะเราจะใช้ในการระบุพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงและพัฒนาสีฟ้าเป็นอะไรนะเป็นอะไรจุดเด่นสีแดงนะคะสิ่งที่เราจะพัฒนาเข้าใจแล้วหรือยังเอ่ย
1: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะคะเด็กๆก็จะสามารถนำใบความรู้นะคะมาประกอบการทำกิจกรรมในวันนี้ของเราได้ซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ที่7เรื่องสิ่งที่ฉันจะพัฒนาได้ที่
1: www.bmtv.ac.th
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้เลยนะคะและในส่วนของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนและให้ตัวแทนนักเรียนนะคะร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองหน้าชั้นเรียนค่ะและคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงของกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนแนะนำเพิ่มเติมในการนำเสนอของนักเรียนและควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะและเดี๋ยวครูเล็กนะคะก็จะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางทำเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้ตัวแทนของเรานะคะออกมาพูดถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในสิ่งที่เด็กๆต้องการจะพัฒนากันนะคะเริ่มกันที่กลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทนออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะคุณครัวเล็กนะคะอยากทราบจังเลยค่ะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะพัฒนานั่นก็คือเรื่องของการเป็นคนโกรธง่ายนักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่โกรธง่ายบ้างคะ
1: ไม่โกรธเพื่อน
0: ไม่โกรธเพื่อนเนาะอ๋อแล้วทำอะไรอีกได้บ้างนอกจากไม่โกรธเพื่อน
1: ไม่ใจเย็น
0: เป็นคนใจเย็นๆใช่ไหมคะเป็นคนใจเย็นโอ้โหเพื่อนๆคิดว่าได้ไหมคะคำตอบของเพื่อนได้ไหมคะพัฒนาได้ไหมเอ่ยได้เนาะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะโอ้โหกลุ่มที่2แสดงว่ากลุ่มที่2ตอบกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะกลุ่มที่2ค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะพัฒนานั่นก็คือเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเรามีวิธีการทำอย่างไรให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงบ้างคะ
1: ดื่มน้ำเยอะ
0: ๆดื่มน้ำเยอะๆโอ้
1: กินผัก
0: กินผัก
1: กินผลไม้เยอะ
0: ๆกินผลไม้เยอะๆและคนสุดท้ายล่ะคะ
1: ออกกำลังกายเยอะ
0: ๆออกกำลังกายเยอะๆโอ้โหเป็นสิ่งที่ทำแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมใช่โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่สองของเราค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ส่งตัวแทน

0: าได้เลยค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่3เพื่อนๆฟังด้วยนะว่าเพื่อนเขามีวิธีการแก้ไขหรือว่าพัฒนาตัวเองอย่างไรกลุ่มที่3ถ้าหากว่าสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาคือเป็นคนที่ชอบโกหกชอบพูดเรื่องโกหกพูดเรื่องไม่จริงเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรหรือพัฒนาอย่างไรคะ
1: พูดไม่โกหกค่ะ
0: พูดไม่โกหกเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรได้อีกคะ
1: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกพ่อแม่พูดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ควรโกหกและทุกๆเรื่องเราก็จะไม่โกหกเช่นกันปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะตัวแทนของเรากลุ่มที่4กลุ่มที่4ถ้าหากว่าต้องการจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนั่นก็คือการท่องสุดคูณยังไม่คล่องหนูมีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนาตัวเองคะ
1: เพื่อนสามารถสอนเราได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ให้เพื่อนสอนเราใช่ไหมคะเพราะเพื่อนสามารถสอนเราได้และนอกจากเพื่อนสอนแล้วต้องทำยังไงได้อีกไหมคะมีวิธีอื่นไหมเอ่ยมีไหมคะอ๋อไม่มีกลับเพื่อนตอบว่าเพื่อนช่วยตอบมาว่ากลับไปทบทวนเองที่บ้านด้วยกลับไปฝึกฝนท่องสุดคูณเองที่บ้านได้ไหมคะได้นะคะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะขอตัวแทนของเราออกมามาเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราถ้าหากว่าสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาคือการวาดภาพระบายสีไม่สวยหนูมีวิธีอย่างไรที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคะ
1: ฝึกวาดรูปค่ะ
0: ฝึกวาดรูป
1: แล้วต้องฝึกแก้วาดรูปเยอะๆค่ะ
0: อ๋อฝึกวาดรูปเยอะๆฝึกระบายสีได้ไหมคะฝึกควบคุมมือของเราเนี่ยไม่ให้ระบายสีออกนอกเส้นได้ไหมเอ่ยได้นะคะเพื่อนๆคิดว่าได้ไหมคะได้นะคะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆของเราเนี่ยสามารถบอกแนวทางในการพัฒนาตัวเองได้ด้วยว่าเราสามารถทำอย่างไรให้เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งขึ้นและดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนประจำวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะนั่งหลังตรงเรื่องที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คนเราเนี่ยไม่ได้เก่งทุกอย่างนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราพบเห็นว่าเพื่อนบางคนทำบางสิ่งบางอย่างได้ไม่ดีเราควรไปล้อเลียนหรือเปล่าไม่ควรล้อเลียนเพื่อนเราอาจจะให้การช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วยนะคะซึ่งทุกๆคนค่ะก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องการจะปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งการปรับปรุงนั้นถือเป็นการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้นเด็กๆอยากเป็นเด็กที่ดีขึ้นหรือเปล่าเอ่ยอยากไหมคะอยากนะคะเราก็ต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเองกันต่อไปค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่8เรื่องราวสุดประทับใจของฉันใบงานที่7เรื่องราวสุดประทับใจของฉันซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ใช่แล้วค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ที่เด็กๆได้กล่าวไปเลยนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
2: ถ้าได้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine.
0: Very good. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันเราเรียกวิชานี้ว่า English เยี่ยมมากเด็กๆปลายทางก็พอจำได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูกุ้งยังต้องใช้อุปกรณ์ในชั้นเรียนซึ่งเด็กๆน่าจะมีกันอยู่แล้วและที่สำคัญเด็กๆต้องมีแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางลองเช็คให้เด็กๆมีกันทุกคนและที่สำคัญวันนี้ยังมีแบบประเมินท้ายบทเรียนกันด้วยซึ่งถ้ามีชุดกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในชุดกิจกรรมเรียบร้อยวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราครูกุ้งขอทบทวนกันหน่อยดีกว่าเพราะสิ่งที่ครูกุ้งจะทบทวนเดี๋ยวเราทุกคนจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ให้ได้โชว์ให้เป็นชี้ให้ได้เพราะเป็นหัวข้อเรื่องของเราเลย classroom instruction นะคะเอาแล้วลองมาดูกันก่อนวันนี้สิ่งที่ครูกุ้งมา what is this
1: is a bag
0: เอ๊ะแล้วข้างในนี้จะมีอย่างอื่นไหมมีไหมเด็กๆดาวที่ว่ามีไหม
1: มี
0: บีดมาดูอ่ะครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะได้อ่ะบีดมา

0: มาดูซิในกระเป๋ากระเป๋าใหญ่ใหญ่ไหมอันนี้ใบนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เนาะยังมีกระเป๋าใบใหญ่ข้างในอีกไหมอ่ะมาดูกันอ่ะหยิบออกมาเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูกเราเรียกว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมากและคาดเดากันหน่อยว่าใน pencil case เนี่ยของกุ๊กกุ้งมีอะไรอีกบ้างมีเพน pencil มีอะไรอีกคะมีลูลล่อด้วยเหรออุ๊ยเล็กๆงี้จะมีลูลล่อหรอ eraser มีอะไรอีกมีคนบอกมี pencil sharpener อ้าวเราลองมาดูทีละอย่างกันเลยดีกว่าบีดอ่ะกุ๊กกุ้งเปิดให้นะบีดลองหยิบมาสิมาทายกันว่าบีดจะหยิบสิ่งแรกอะไรคะมาแล้วสิ่งแรกคือ
1: pencil
0: เราเรียกว่าอะไรนะลูก
1: pencil
0: อ้าวอย่างแรกมีไหมเด็กๆมีไหมคะ
1: ม
0: ีเตรียมมาไหมเด็กๆปลายทางเตรียมมาให้พร้อมนะคะและที่สำคัญต้องเหลาให้แหลมเฟี้ยวแบบของกุ๊กกุ้งเลยใช่ไหมเพราะว่าจะได้เขียนแล้วก็เขียนด้วยลายมือสวยๆอ่ะไปต่ออย่างที่สองมีอะไรคะคาดเดาสิบีจะหยิบอะไรมีเพื่อนบอกว่าหยิบเพนหยิบอะไรอีกหยิบอีเรเซอร์บีจะหยิบอะไรลองหยิบดูสิบีหยิบสิ่งนี้บีหยิบอะไรคะหยิบอะไรคะลูก
1: เพน
0: ถ้าครูกุ้งถามว่า what is this เราจะตอบว่า
1: is
0: a pen what is this เป็นการถามใกล้ชี้ใกล้อยู่ใกล้นะคะไปต่อคาดเดาหน่อยบีจะหยิบอะไรเพื่อนบอกว่าหยิบ eraser บีจะหยิบอะไรอ้าวหยิบให้ดูหน่อยสิไม่ใช่บีหยิบ ruler เด็กๆเรียกได้ what is this
1: is
0: a ruler อ้าวคาดเดากันต่อบีจะหยิบอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะใช่จริงๆด้วยบีหยิบ eraser อ้าวถามหน่อย what is this
1: is an eraser
0: เยี่ยมมากเพราะเราจะไม่ออกเสียงว่า is a eraser เราจะออกเสียงว่า is an eraser เยี่ยมเลยคิดว่ายังมีอยู่อีกไหมในนี้มีเหรอเอ๊ะมีอะไรคะครั้งที่แล้วกูกุ้งมาอันเบลโลเลยนะที่หมุนใช่ไหมคิดว่าจะใส่ไปในนี้หมดไหมแล้วจะมีไหมนะ
1: ม
0: ีมีอันเล็กๆมีจริงหรือเปล่ามีจริงด้วยอ้าวเราเรียกสิ่งนี้ว่า
1: pencil sharpener
0: เราเรียกสิ่งนี้ว่า pencil sharpener เด็กๆมีมาไหมคะแต่เราก็เหลาในห้องเหลาเสร็จก็ทิ้งให้สกปรกเลยดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีเราควรจะเหลาแล้วก็เก็บให้ที่ไม่ให้สกปรกที่พื้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมอ่ะเขย่าใหญ่เลยบีจะหยิบอะไรขึ้นมาดีบีบองใหญ่เลยมีไหมไม่มีแล้วหรอแน่ใจไม่มีแล้วนะคะอ้าวแล้วก็มีสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะpencil case เยี่ยมมากเลยปรบมือให้บีดหน่อยวันนี้อุปกรณ์การเรียนของกุ๊กกุ้งที่วันนี้เราเตรียมมาลองทวนกันหน่อยนะคะจากสื่อของจริงเลยสิ่งแรก
1: eraser
0: พร้อมกัน eraser ขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได้
1: e
0: เยี่ยมมากสิ่งที่สอง
1: pencil
0: sharpener ขึ้นต้นด้วย letterเยี่ยมเลยค่ะและสิ่งที่3
1: pen
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: และอย่างที่4
1: pencil
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: p
0: phoenix จ้าและต่อไปนี่เลย what is this
1: is a
0: ขึ้นต้นด้วย letter หมดกระเป๋าและอ่ะเก็บกระเป๋ากลับบ้านดีกว่ากระเป๋าเล็กใส่กระเป๋าใหญ่ใช่เปล่าแล้วก็กลับไปแล้วนะบ๊ายบายอย่างนี้ใช่เปล่ากลับได้ยังไม่ได้ต้องอยู่กันต่อเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าบทเรียนของเราเลยค่ะ classroom instructions เด็กๆออกเสียงตามมาพร้อมกัน classroom instructions เป็นคำที่

0: ที่เราใช้อยู่ในห้องเรียนเป็นคำสั่งง่ายๆคำพูดง่ายๆที่เราใช้อยู่ในห้องเรียนนะคะซึ่งวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเด็กๆต้องอ่านได้และออกเสียงประโยคคำศัพท์ได้บอกความหมายคำศัพท์และประโยคได้ที่สำคัญวันนี้พูดคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามได้เป็นการใช้คำสั่งง่ายๆนะคะไปดูกันเลยรีวิวกันก่อนเลยรีวิวคืออะไรนะลูกทบทวนใช่ทบทวนทบทวนคำว่าอะไรกันดีคำแรกคำว่าอะไรนะใครจำได้ว่าแบกมีตัวอะไรบ้าง
1: บ
0: ีโอจีแบกบีโอจีมีเพื่อนบอกบีโอจีเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันคำนี้ right or wrong wrong มันต้องเป็นตัวอะไรตรงกลางเออพร้อมๆกันเบอร์แอกเกอร์แบกนาวานั่งดีๆครับเดี๋ยวนาวาล้มครูกุ้งกลัวอันตรายเนาะเอาใหม่พร้อมๆกันเบอร์แอกเกอร์แบกโอเคไปต่อคำนี้ล่ะ
1: บ
0: ุกพร้อมๆกันบุก
1: บ
0: ุ
1: ก
0: บุกใครจำได้บุกมีตัวอะไรบ้าง
1: บ
0: โอ้ยเยี่ยมมากใช่หรือเปล่าแบบตะกี้นี่เลยบอกว่าแบกแบบนี้แต่จริงๆแล้วเปลี่ยนจากตัว A เป็นตัว Oเอ๊ะถ้าบุกมีตัวอะไรนะ B O O K ใช่หรือเปล่าคะใช่ถูกต้อง right or wrong
1: right
0: เยี่ยมเลยไปต
1: ่
0: อ pen ใครจำได้ pen มีตัวอะไร
1: pen
0: มีเพื่อนบอก P O N P E N P อะไรนะมี P O N อ้าวมาดูเฉลยพร้อมๆกันนับเลย1 2 3
1: P O N
0: น้องปายบอกไม่ใช่แล้วบีดยิ้มเลยไม่ใช่ P O N ต้องเป็น P E N pen เด็กๆพยายามสะกดเด็กๆปลายทางช่วยกันสะกดนะคะการฝึกสะกดดีอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆจะได้จ้องมองตัวอักษรตัวนั้นและจำตัวอักษรพิมพ์เล็กได้ให้แม่นยำยังมีบางคนในห้องที่ยังไม่แม่นยำตัวอักษรพิมพ์เล็กยังใช้สับสนระหว่างพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ตอนนี้เราจะใช้พิมพ์เล็กเป็นหลักซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเด็กๆต้องช่วยกันสะกดนะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะไปต่อเลยอันนี้ล่ะ
1: pencil
0: case คำนี้ยาวขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ letter อะไรน้องเนย letter อะไรคะ p เอาเสียงมั่งๆกัน pencil case
1: pencil
0: case เนี่ยจะมีหลายลักษณะเป็นทั้งกล่องก็ได้เป็นทั้งรูดซิปก็ได้บางคนก็ใส่แค่ถุงผ้ามาก็ได้นะคะแต่เป็นที่ความหมายก็คือเราจะต้องเก็บอุปกรณ์การเรียนใส่ไว้ในนั้นให้เรียบร้อยนั่นเองไปต่อเลยค่ะนี่เลยเก่งมาก pencil sharpener มีแบบที่ครูกุ้งเอามาโชว์ใช่ไหมแล้วก็มีแบบหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนจนก้ามขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบเป็นไฟฟ้าใส่เข้าไปแหลมเลยแต่ต้องใส่ถ่านเนาะต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปอ้าว pencil sharpener ขึ้นต้นด้วย letter อะไร
1: P
0: letter อะไรลูก
1: P
0: เอาเสียงมาๆกัน pencil sharpener
1: pencil sharpener
0: ไปต่อเลยนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเราเรียกว่าใครจำคำนี้ได้มีตัวอะไรบ้างโอ้โห very good เก่งมากเอ๊ะแล้วที่พูดมาเนี่ยถูกหรือเปล่าหนอแน่ใจ
1: แน
0: ่
1: ใจ
0: มั่นใจไหมเติร์ดมั่นใจอ้าวแน่ใจนะเรามาดูกันเลยมีตัวนี้เลยค่ะ R U L E R ruler
1: ruler
0: มงคลจำได้ไหมคะจำตัวอักษรให้ได้นะไปต่อเลยค่ะนี่เลย
1: pencil
0: คำนี้ใครจำได้มีตัวอะไรบ้าง
1: pencil
0: โอเคมีคนจำได้เยอะบีจำได้แน่นอนมั่นใจไหมว่าถูก
1: มั่นใจ
0: มั่นใจไหมน้องปายมั่นใจนะคะอ้าว1 2 3ถูกไหม
1: ถ
0: ูกอ้าวช่วยกันสะกดพร้อมๆกันมีตัวอะไรบ้างลูก P E N C I Lpencil
1: pencil
0: เยี่ยมเลยและต่อไป
1: eraser
0: อีเรเซอร์ขึ้น

0: นด้วย letter
1: e
0: อ้าวถูกไหมถูกออกเสียงพร้อมๆกัน a eraser
1: a eraser
0: a eraser
1: a eraser
0: คำนี้พอเราบอกเป็นประโยค it is a eraser ถูกไหม
2: ไม่ถ
0: ู
2: ก
0: ไม่ถูกเราจะต้องบอกว่า it is an eraser เยี่ยมมากเลยอ้าวและคำนี้ล่ะคำว่าอะไรนะ door ออกเสียงมากๆกัน the door ใครจำได้ขึ้นต้นด้วย letter อะไรมีคนบอก letter b มีคนบอก letter d คิดว่าเป็นตัว b หรือตัว d คะ
1: b
0: ใครว่าตัว b raise your hand please b นะ bieber ใครว่าตัว d the มาดูกันคิดว่าจะเป็นตัว B หรือตัว D นะพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3พร้อมๆกันขึ้นต้นด้วย letter
1: D
0: letter D เราจะเขียนที่เป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาพร้อมๆกัน the door ครั้งที่แล้วเราเชื่อมเด็กๆเชื่อมคำให้หน่อยสิว่ามีคำนี้แล้วเราจะพูดว่าอะไรนะมีคนบอกว่าอะไรนะเราจำเราทำท่าของ door ได้ไหมคะ door เป็นแบบไหนแบบนี้door เป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้เราต้องบอกว่าอะไรนะลูก
1: open the door please
0: open the door please แล้วถ้าเราทำท่าแบบนี้ล่ะลูก
1: close the door please
0: again อ้าวคุณกุ้นทำท่าเด็กๆทำท่าแล้วก็ออกเสียงประโยคนั้นให้ได้นะคะ1 2 3
1: Close the door please Open the door please
0: เยี่ยมมากจากทำท่าได้และถ้าเป็นรูปนี้ล่ะ
1: Window
0: มีคนพูดประโยคเลยโอเมกบอกว่าพูดทั้งประโยคได้เลยแต่กูกุ้งขอคำศัพท์ก่อนเลยคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่า
1: Window
0: อะตอมคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่าขึ้นต้นด้วย letter
1: W
0: เก่งมากค่ะ letter W พร้อมๆกัน word window
1: word window
0: word window ขึ้นต้นด้วย letter W โอเคแล้วจำได้ไหมว่าครูกุ้งให้ท่าไป window เป็นแบบไหน window แบบนี้ถ้าเราอย่างนี้เราคือ close the window แล้วถ้าอย่างนี
1: ้ open the windowClose the window, please. Open the window, please. Close the window, please. Open the window, please.
0: เยี่ยมมากเลยสองท่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วจำได้ไหมครูกุ้งยังมีอีกหนึ่งท่า
1: Book
0: เราเรียกว่าอะไรนะ
1: Book
0: ถ้าครูกุ้งมีท่านี้เราจะบอกว่า
1: Open the book, please.
0: เยี่ยมมากดังๆว่าอะไรนะลูกopen the book please อ๋อก็ต้องเปิดแล้วก็อ่านใช่ไหมอ่านเสร็จเราก็
1: close the book please
0: อะไรนะคะ
1: close the book please
0: เยี่ยมมากเลยโอ้โหเรียนมาเด็กๆนำไปใช้นอกห้องเรียนมีใครไปบอกคุณพ่อคุณแม่บ้างว่าเปิดประตูปิดประตูพูดว่าอย่างไรใครไปบอกบ้างน้องเนยใช่ไหมคะบอกคุณย่าป่ะน้องเนยจะอยู่กับคุณย่าลากประตูปิดเข้าปิดออกแล้วน้องเนยก็จะไปพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเก่งมากมีใครไปบอกอีกบ้างอ่ะโอเมกจริงป่ะเนี่ยโอเมกไปทำท่าไหนให้คุณพ่อคุณแม่ดู Open the window please ท่าไหนไหนทำให้ดูสิอันนั้นคืออ่ะแล้วถ้า open ล่ะโหยโอเมกเยี่ยมมากเลยปรบมือให้โอเมกหน่อยดีมากเลยเด็กๆนำคำที่ไปใช้ในห้องเรียนไปใช้นอกห้องเรียนไปบอกคุณพ่อคุณแม่ถือว่าครั้งนี้เยี่ยมยอดกดไลค์ให้10ไลค์เลยมอบหัวใจให้เลยได้ไหมเอาเปล่าไม่เอาด้วยอ่ะยิงอ่ะไปต่อเลยครูกุ้งขอทวนประโยคหน่อยถ้าครูกุ้งชี้ใกล้ชี้ใกล้เราต้องใช้ this ประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรคะใครจำได้
1: this is a bag
0: เยี่ยมมาก this is a bag
1: This is a bag.
0: ประโยคนี้ล่ะคะ
1: This is a book.
0: This is a book. เอาใหม่พร้อมๆกัน This is a book.
1: This is a book.
0: ขึ้นต้นประโยคกูกุ้งขอทวนหน่อยขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวทีพิมพ์ยายและลงท้ายประโยคก็จะต้องมี
1: จ
0: ุดต่อโอ้โหเยี่ยมมากฟังชัดเจนไปต่อเลยประโยคนี้ค่ะดังๆเลยค่ะ
1: This is a pen
0: ประโยคนี้ค่ะ
1: This is a pencil
0: ใครมีเคสใครมีเคสมะลิเหรอยังไม่มีเคสสิอ้าวดูดีๆเอาใหม่ประโยคนี้ว่า This is a pencil ไปต่อเลยค่ะนี่เลยมะลิอ่านเลย
1: This is
0: a pencil case ประโยคนี้ล่ะคะ
1: pencil sharpener
0: เยี่ยมมากเอวาประโยคนี้กับประโยคนี้เอวามีมาทั้งสองอย่างเลยไหมคะมงคลมงคลจ๋ามงคลอ่านประโยคนี้ได้ไหมจ๊ะนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนะมงคลต้องอ่านก่อนนะลูกนะมงคลอ่านประโยคสองประโยคนี้ได้ไหมคะไม่ได้อ้าวมงคลบอกว่ามงคลอ่านไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆอ่านแล้วให้มงคลอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะอ่าประโยคแรกดูเลยค่ะอ่านว่าอะไรนะลูก
1: This is a pencil case อ่
0: ามงคลอ่านว่าอะไรนะลูก
1: pencil case
0: เยี่ยมเห็นไหมไหนใครบอกว่าอ่านไม่ได้มงคลก็อ่านได้เสียงหล่อด้วยประโยคที่สองอ่านให้เพื่อนฟังเลยค่ะ
1: This is a pencil sharpener
0: มงคลดังๆเลยSharpener โอเคเยี่ยมมากมงคลนั่งก่อนนะเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วค่อยไปโอเคไหมลูกไปต่อเลยค่ะนี่เลยชิ้นนี้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าประโยคนี้จะต้องอ่านว่า
1: This is a
0: เอวาประโยคนี้ประโยคนี้ท้าทายเด็กๆมากจะต้องอ่านว่าเยี่ยมมากเราอ่ะ eraser ได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านว่า an eraser เยี่ยมเลยคราวนี้ในช่วง speaking practice ของเรากูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆลองใช้ classroom instructions กันก็คือตามประโยคนี้เลยค่ะ show me your จุดๆ please กับ look at the จุดๆ please เหมือนครั้งที่แล้วเป็น open กับ close และลงท้ายก็มีคำว่า pleaseplease คือช่วยทำหน่อยนะช่วยนิดนึงเป็นการขอร้องในการให้ทำเช่นครูกุ้งหยิบชิ้นเนี้ยขึ้นมาเราจะบอกว่า show me your pencil case please show me show ก็คืออย่างนี้เลยครูกุ้งทำท่าให้ดูนี่ show me your pencil case please หยิบโชว์ขึ้นมาใช่ไหมโชว์ก็คือแสดงโชว์ออกมานะคะแต่ถ้า look at the pencil case please look at the pencil case please ก็คือดูที่กระเป๋าดินสอนั่นเองส่วนใหญ่ครูกุ้งก็จะใช้คำนี้ look at the door please look at the board please ก็คือดูที่กระดานนะ look at the blackboard look at the board เห็นไหมสัญลักษณ์ก็คือการทำที่ลูกตาง่ายๆเลยนะคะคราวนี้เป็นการพูดให้ข้อมูลง่ายๆเด็กๆลองดูประโยคนี้ประโยคนี้เราจะอ่านว่า show me your bag please show me your bag please ก็คือต้องหยิบอะไรขึ้นมาต้องหยิบแบกขึ้นมาอ้าวหยิบแบกของตัวเองขึ้นมาโอ้โหครูกุ้งก็มีครูกุ้งก็มีบอกพร้อมๆกันเลยบอกพ่อมาโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่มากของเด็กๆก็จะเป็นนอกจากเรียกว่าแบ็คแล้วเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะโอเคพ่อมากันวันที่ show me your bag please again show me your bag please แต่ถ้าเป็นของเด็กๆต้องบอกว่าอะไรนะ show me your school bag please โอเคเก็บเข้าทีไปต่อlook at me ดูที่กูกุ้งหน่อยนะหันสายยิ้มไปต่อประโยคนี้เลย

0: ค่ะเด็กๆคิดว่าจะต้องอ่านว่าอะไรนะว่าอ่านว่าบุ๊กมีบุ๊กแหละแล้วข้างบนอะไรนะ show me your book please again show me your book please อ้าวของกูกุ้งเลยวิชากูกุ้งมาเลย show me your book please เด็กๆปลายทางหยิบให้ถูกด้วยนะคะจะมีบุ๊กกับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กจะเป็นสมุดจดแต่ถ้าบุ๊กคือหนังสือที่เราใช้เรียนกันนี่แหละพร้อมโชว์แล้วพูดด้วย one two three show me your book please ไม่ได้ยินเลยโอ้ยังมีคนยังไม่เจอ one two three
1: show me your book please
0: โอเคเยี่ยมอ้าวเก็บเลยค่ะใส่ใต้โต๊ะไปคาดเดากันต่อต่อไปครูกุ้งจะให้หยิบอะไรมีคนบอกว่า pencil sharpener pen มีคนบอก pen อ้าวมาดูกันมีคนบอก pencil case 1 2 3
1: pen
0: มีไหมไม่เด็กๆต้องสั่งครูกุ้งมาเลยว่าอะไรนะ
1: show me
0: your pen please เพราะส่วนเด็กๆป.1ของเราจะไม่มีปากกาไม่มีเพนเนาะแต่ครูกุ้งมีครูอ้าวสั่งครูกุ้งมาเลยแล้ว
1: Show me your
0: pen please
1: Show
0: me your pen please ไหนอ้าวประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะ Show me your pen please Again
1: Show me
0: your pen please ก็คือโชว์ปากกาให้ฉันดูหน่อยโอเคครูกุ้งมีแล้วไปต่อเด็กๆคิดว่าจะเป็นอะไรแน่ใจไปดูกันเลยค่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยต้องบอกว่าอะไรลูก Show me your pencil please again Show me your pencil please โอเคหยิบขึ้นมาเลยต้องหยิบกี่แท่ง1แท่งเพราะกูไม่ได้เติม S นะ1แท่งแท่งเดียวนะพูดพร้อมๆกันเลยประโยคนี้อ่านว่า Show me your pencil pleaseAgain Show me your pencil please โอเคเสียงเริ่มอ่อยแล้วไปคาดเดากันต่อครูกุ้งใจหยิบอะไรต่อแน่ใจโอเคเด็กๆปลายทางคิดว่าครูกุ้งจะโชว์คำว่าอะไรขึ้นมาวนะพร้อมๆกันเลย1 2 3โอเคโอ้โหก้อนเบลเลอร์เลยอุ๋งของอุ๋งแท่งใหญ่มากอุ๋งใหญ่กว่าไม้บรรทัดอีกประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูกอ่านพร้อมๆกันแล้ว1 2 3 Show me your eraser please again 1 2 3 Show me your eraser please มีไหมคะมีพี่เติ้ลไม่มีหรออ้าวพี่ต้นไม่มีต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะไปต่อค่ะเอาเก็บลงไปต่อนี่เลยมีทุกคนไหมมีอ้าวอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันว่า Show me your pencil case please Show me your pencil case please โอเคมาเรียบร้อยพี่เต๋อไม่มีอะไรเลยหรือจ๊ะ
2: ม
0: ีแต่สีมาแล้วดินสอยังลบไปไหนอะลูกแล้วพี่โต๊ดไม่ได้เอามาเดี๋ยวเพื่อนยืมให้เพื่อนยืมนะข้างๆให้เพื่อนยืมนะคะไปต่อเลยค่ะนี่เลยดูดีๆคำนี้จะต้องเป็น pencil หรือ pencil sharpener ดูจากข้างบน
2: pencil sharpener
0: โอเคเขาเอาแค่ pencil เนี่ยมาเป็นภาพประกอบมีไหมคะ
2: มี
0: ถ้ามีต้องอ่านประโยคนี้ว่าไม่มีสัญญาณตอบรับเลยต้องอ่านว่าอะไรนะลูก Show me your pencil sharpener please มีทุกคนไหมมีไปต่อนะนี่เลยเรามาโชว์สิ่งนี้กันอันนี้ไม่มีอ้าวเก็บทุกอย่างให้พร้อมนะพร้อมๆกันเลย 1 2 3Sip your lips. พร้อมไหมคะ

0: look at me ดูที่กูกุ้งวันนี้จะดูกันต่อนี่เลยรูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะประตูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: door
0: ประตูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: door
0: แล้วดูซิเขามีลูกศรให้ดูใช่ไหมคะให้เราดูฉะนั้นประโยคนี้จะใช้คำว่า look at the door please again อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ one two three look at the door please again one two three look at the door please ดูที่ประตูหน่อยสิคะอ่ะถ้าของห้องเราอยู่ข้างหลังเมื่อเราดูแล้วเราจะพูดประโยคนี้ว่าอะไรนะ
1: Look at the door please
0: พูดเร็วขึ้นหน่อย Look at the door please 1 2 3 Look at the door please
1: Look at the door please
0: และภาพไปรูปนี้ล่ะ บีดอ่านได้เก่งมากไอดีไอดีประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก Look at the window please Look at the window please ของเราอยู่หลังม่านใช่ไหมคะข้างๆเนาะอ้าวเรามองไปแล้วเราก็จะพูดว่า Look at the window please เยี่ยมมากเลยถ้าเด็กๆดูรูปเรียบร้อยแล้วครูกุ้งอยากจะมีอยากให้เด็กๆมีกิจกรรมการใช้ classroom instructions ก็คือใช้คำแนะนำคำสั่งกับเพื่อนๆเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะออกมาพูดได้มั้ยคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะแล้วเพื่อนๆในห้องก็จะต้องหยิบออกมาโดยใช้คำศัพท์ของครูกุ้งดังนี้ครูกุ้งมีคำศัพท์ให้เดี๋ยวครูกุ้งจะสุ่มเลขที่ยังมีเสียงคุยนะครูกุ้งจะสุ่มเลขที่ให้เด็กๆสั่งเพื่อนๆใช้ classroom instructions ใช้ที่เราเรียนมาสั่งกับเพื่อนๆพูดกับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆหยิบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะตั้งใจฟังดีๆแล้วก็หยิบสิ่งของที่เพื่อนบอกให้ออกมาได้นะหรือว่าดูก็ได้หรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆสั่งเนาะขอเลขที่5ค่ะ number 5มาหยิบไมโครโฟนมาด้วยครูกุ้งให้คำสั่งคำนี้คำว่าอะไรคะจำได้ไหมเราจะต้องพูดว่าอะไรนะ
3: pen
0: pen show me อะไรคะ
3: show me your pen please
0: พูดเลยค่ะ
4: show me your pen please
0: show me your pen please
4: show me
0: show
4: me
0: your pen
4: please
0: พูดทั้งประโยค Show me your pen please
4: Show me your pen please
0: อ้าวมีไหมอ๋อมีอยู่คนหนึ่งใครมีใครมีหันสามีใช่ไหมหันสาใหญ่มีจริงๆด้วยเพนคืออะไรคะ
5: ปากกา
0: เพื่อนใช้คำนี้ในการสั่งเพื่อนพูดว่าประโยคนี้ว่าอะไรนะคะ Show me your pen please โอเคไปต่อวิวิทเรียกเพื่อนเลขที่เท่าไหร่ให้ครูกุ้งสักคนดีช้าครู
6: เจ
0: ็ดเลขที่7เลขที่7ใครเอ่ยไปนั่งที่ไปนั่งค่ะวิวิทไปนั่งได้อันเนี้ยหนุ่มละมุนของครูกุ้งครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเพื่อนไม่ได้ช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้คร
0: ับเด็กๆปลายทางช่วยเพื่อนหน่อยนะคำนี้ออกเสียงว่า
7: แบ
0: เราจะต้องใช้คำสั่งว่าShow me your bag, please. ฟังคำสั่งของปั้นดีๆพูดเลยค่ะ Show me your bag, please.
4: Show me your bag, please.
0: โอเคเพื่อนสั่งแล้วหยิบเลยครูกุ้งก็มีเพื่อนหยิบถูกไหมถูกไหมคะถูกหมดเลยโอเคเก็บเข้าทีไปต่อหน้าบอกไม่ได้เราจะได้คำนี้จำได้ไหม
1: door
0: เอาเสียงพร้อมกันว่าอะไรนะ
1: door
0: เราจะต้องใช้คำสั่งว่าอะไรนะ
1: show me
0: โอ้ show me เลยเหรอ look อะไร look at the door please เนยพูดเลยค่ะ look at the door please

0: the dog peed
1: ฟังคำสั่งดีๆอ่ะ one two three
0: look at the dog peed
1: เราก็จะต้องมองไปที่
2: dog
1: ประตูlook at the dog please โอเคปรบมือให้เนยหน่อยไปต่อเลขที่14มาเลย14 orbit อ่ะ orbit นี่กูกุ้งหาคำยากๆดีกว่าคำนี้เลยคำนี้ได้ไหมได้ไหมได้นะอ้าวบอกเพื่อนว่าอะไรคะ
3: show
0: me your pencil sharpener please
1: นี่เลย show me your pencil sharpener please อ้าวหยิบเลยดูซิเพื่อนหยิบได้ไหมมีคนหยิบ pencil case ขึ้นมาใช่เปล่าไม่ใช่ pencil sharpener คืออะไรคะกบเหลามากบน้องพลอยบอกกบเหลาใช่ป่ะอ๋อบางคนอยู่ในกล่องดินสอเขาก็เลยโชว์กล่องดินสอขึ้นมาอ่ะสั่งเพื่อนอีกหนึ่งรอบว่าอะไรนะลูก
0: Show me your pencil sharpener please
1: เยี่ยมมากโอเคไปต่อขอเลขที่28ไม่มา29มาเลยตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะอ้าวคำนี้ครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมคะสั่งเพื่อนเลย Show me
0: your book please
1: โอเค show me your book please โอเคหยิบขึ้นมาเลยใช่ไหมคะใช่โอเคปรบมือให้บุญพรหน่อยค่ะเยี่ยมมากอ้าวบุญพรครูกุ้งฝากเก็บโต๊ะนี้เลยลูกเมื่อสักครู่เด็กๆใช้คำสั่งง่ายๆกันไปแล้วที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนาะพยายามเอาไปใช้ในห้องเรียนกันนะคะเอวาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาหยิบบุ๊กขึ้นมาเปิดในแบบฝึกหัดเลยวันนี้จะเป็นใบงานที่6ค่ะใบงานที่6เลยนะหน้าที่37จ้าหน้าที่37เจอไหมคะวันนี้เด็กๆตั้งใจฟังกูกุ้งก่อนขอใช้ ruler and pencil ruler and pencil ruler คืออะไรคะ pencil คืออะไร pencil ตั้งใจฟังหน่อยสิจ้า pencil คืออะไรจ้าดินสอโอเคหยิบไม้บรรทัดกับดินสอขึ้นมา pencil and ruler are you ready
2: yes
1: พร้อมแล้วนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วนะครูกุ้งให้หยิบ pencil and ruler เรียบร้อยแล้วเรามาอ่านข้อที่1พร้อมๆกันเรามาอ่านข้อที่1พร้อมๆกันเด็กๆชี้ของตัวเองเลยนาวาทำไปพร้อมกันนะคะข้อที่1อ่านว่าอะไรShow me your book, please. เอาใหม่ดังๆเลยค่ะ Show me your book, please. เด็กๆอย่าลืมนะคะใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นด้วยนะลูกนะข้อที่1กูกุ้งต้องโยงไปที่รูปไหนบอกกูกุ้งหน่อยสิลูก Book. This one?
2: No.
1: This one?
2: No.
1: This one?
2: Yes.
1: โอเคกูกุ้งไม่มีไม้บรรทัดนะเอาให้ตรงไปต่อไปข้อที่2 the second ข้อที่2 number 2ถ้าเป็นเลขเราก็จะบอก2แต่ถ้าเป็นลำดับที่ข้อที่ second ข้อนี้นะพร้อมกันนะอ่านว่าอะไรใครจำได้อ่านได้นะจะบอกว่าเด็กๆอ่านได้แต่เอาไว้พร้อมๆกันเด็กๆจ๋าฟังกุ้งก่อนเด็กๆปลายทางเขาอ่านได้พร้อมกัน

0: เด็กๆต้นทางอ่านได้พร้อมกันอ้าวพร้อมปั้นดิน1 2 3 Your eraser please อ้าว eraser อยู่ไหนเนาะ This one This one This one
1: Yeah
0: Okay trace the line โยมมาเลยใช้ไม้บรรทัดนะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อย Number 3ข้อที่3 The third เติร์ดตกใจเรียกพี่เติร์ดเนาะอ้าวอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เร็ว Show me your pencil please again Show me your pencil please pencil คำนี้คืออะไรคะต้องโยงไปที่อ๋อหันสาตอบเลยโยงไปที่อันแรกเยี่ยมเลยหันสาทำตามไปพร้อมๆกับครูกุ้งตอบได้เนาะไปต่อ number 4 A ว่า number 4จะอ่านว่าอะไรคะเสียงนาวาใช่ไหมลูกเสียงใครเสียงหันสาเหรอหันสาเก่งมากหันสาอ่านดังๆให้ครูกุ้งฟังสิลูกโอ้เยี่ยมมากครบมือให้หันสาหน่อยโอ้โหหันสาตั้งใจฟังครูกุ้งและอ่านเสียงดังอยู่คนเดียวเลยอ้าวพร้อมๆกันเลยค่ะ Show me your ruler please ruler คืออะไรหนอไม้บรรทัดตรงๆกันมาเลยใช่ไหมพอไม้บรรทัดก็ตรงๆมาเลยต่อนะต่อนะคะประโยคสุดท้าย the last sentence อ่านให้พร้อมๆกันได้ไหมลูก
1: ได้
0: ประโยคสุดท้ายข้อที่5อ่านเลยค่ะ Show me your pen again Show me your pen please pen คืออะไรคะอ้าวโยงขึ้นไปเลยเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะยังไม่จบเลยวันนี้เราจะมีแบบประเมินตนเองทุกคนมีนะคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะถ้าเด็กๆปลายทางได้เป็นแผ่นกระดาษเด็กๆต้องเขียนชื่อนามสกุลไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะส่งคุณครูและคุณครูจะได้ไปอ่านแบบประเมินแล้วก็ได้มาทบทวนกันทีหลังนะคะพร้อมไหมวิธีการทำแบบประเมินตั้งใจฟัง listen carefully หันสามะลิอะตอมเอวาโอเมกพอยมงคลครูกุ้งจะเรียกครบ30คนแล้ว ใช่ป่ะอ้าวมาดูซิถ้าทำ3ดาวถ้าบอกว่า3ดาวคือทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: ทำได้นะทบทวนนะปลายทาง3ดาวคือเราทำได้ดีด้วยถ้า2ดาวล่ะ
2: ทำได้บ้าง
0: ทำได้บ้างทำได้บ้างบางครั้งบางครั้งก็ยังทำไม่ได้คุณครูยังต้องแนะนำอยู่แต่ถ้า1ดาวล่ะ
2: ทำไม
0: ่ได้ดีเลยอ่ะยังต้องปรับปรุงเนาะประเมินตัวเองคือบอกตามความเป็นจริงใช้ความซื่อสัตย์ของตนเองโอเมกพร้อมไหมครับพร้อมนะครับมาดูเลยเราให้ใช้ดินสอระบายสีลงไปที่ดาวเหมือนเดิมนะพร้อมนะข้อที่1เอ๊ะมีคนอ่านประโยคข้อที่1ได้มั้งไหมลูก
1: พอเสียงฟังเป็นประโยค
0: เออมีคนนี่มีคนอ่านได้จริงๆเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางอ่านได้อ่านไปพร้อมๆกันเลยว่าอะไรนะลูกออกเสียงคำศัพท์และประโยคก็ที่คำศัพท์ที่เราเรียนมาเนี่ยบุกแบกเพนเพนซิลออกเสียงได้ไหมคะได้แล้วก็อ่านประโยค this is a pen this is a pencil this is an eraser วันนี้ที่ครูกุ้งทบทวนไปอ่านได้ไหมได้หมดไหมลูกแน่ใจหมดอ่ะแน่ใจให้ตัวเองกี่ดาวดี
1: สอง
0: อ๋อแค่2ดาวก่อนเนาะเพราะบางทีบางประโยคเรายังอ่านไม่คล่องเนาะโอเค2ดาวสวยๆจริงๆเรื่องที่เราเรียนคำศัพท์ที่เราเรียนเป็นเรื่องใกล้ตัว ใช่ไหมคะอุ๋งนะฟินิกคำศัพท์เหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าเด็กๆใช้บ่อยๆจะเยี่ยมมากเลยแล้ว

0: มีเพื่อนอ่านได้อ่านว่าอะไรนะลูกอ้าวหยิบไมโครโฟนอ่านเลยค่ะหยิบไมโครโฟนอ่านที่โต๊ะเลยออบีดออบีดอ่านดังๆนะอ่านเลยค่ะ
1: บอกความหมายของคำศัพท์และประโยค
0: เยี่ยมมากขอบคุณมากเลยค่ะช่วยครูกุ้งอ่านเพื่อนอ่านว่าอะไรนะลูกบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคบอกได้ไหมบอกให้ตัวเองกี่ดาวบางคนบอก2ดาวมงคลบอก2ดาวเพราะบางประโยคยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคอ่ะ2ดาวพอให้ความซื่อสัตย์กับตัวเองนะบางคนได้หมดก็ให้ไปเลย3ดาวบางคนได้แค่2ข้อได้แค่3ข้ออย่างเงี้ยได้ไม่ทั้งหมดก็ให้2ดาวแล้วคิดว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นไหมจ๊ะมงคลอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะมงคลเป็นเด็กมีความตั้งใจน่ารักมากออบีดเนี่ยคุณว่าน่าจะได้ทุกข้อแน่เลยให้ตัวเองกี่ดาว2ดาวเหรอยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคไอดียังให้ตัวเองกี่ดาวลูก2ดาวเหมือนกันอ่ะไปต่อข้อที่3คำยากนิดหนึ่งเด็กๆคิดว่าใครอ่านได้บ้างอ้าวนาวาหยิบไมค์อ่ะนาวาอ่านว่าอะไร
1: ใช้
0: คำสั่ง
1: ใช้คำสั่งอย่างสุภาพ
0: เก่งมากโอ้เยี่ยมมากอีกหน่อยกูกุ้งไม่ต้องอ่านเองแล้วเนาะกูกุ้งให้นาวาอ่านให้ออบิทอ่านให้ใช้คำสั่งอย่างสุภาพทุกคำที่เราใช้จะมีคำว่า please เด็กๆถ้านำไปใช้ที่บ้านโอเมกดีกว่าโอเมกก็บอกว่ากลับไปทำที่บ้านก็บอกว่า open the door please close the door please ใช่ไหมคะมีคำว่า please ลงท้ายไหมลูกมีเป็นคำสั่งที่เราใช้อย่างสุภาพขอร้องให้เขาทำคิดว่าใช้ได้ไหมให้ตัวเองกี่ดาวดี3ดาวเลยโอเมกบอก3ดาวโอเคเด็กๆปลายทางนะคะลองประเมินตัวเองดูถ้าใช้ได้อย่างสุภาพก็ให้ตัวเองไปเลย3ดาวให้3ดาวไปแล้วคนที่ได้2ดาวก็บอกว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นถึงแม้3ดาวก็อยากจะให้ดีขึ้นไหมอยากเนาะใช้บ่อยๆก็ให้ใส่เครื่องหมายถูกไปด้านหลังเลยค่ะเยี่ยมมากพี่เติร์ดให้ตัวเองกี่ดาวทำไมให้ดาวเดียวล่ะลูกอ่านไม่เคยคล่องพี่เติร์ดน่ารักมากซื่อสัตย์กับตัวเองพี่เติร์ดบอกให้ตัวเองดาวเดียวเพราะว่ายังอ่านประโยคไม่ค่อยคล่องแต่ใช้ให้ได้นะคะเนาะโอเคแล้วอยากทำให้ดีขึ้นไหมอยากให้ดีขึ้นจะใส่เครื่องหมายถูกไปโอเคไปต่อข้อที่4คำนี้ยากปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งขนาดยากขนาดนี้ยังอ่านได้ด้วยเหรออ่านว่าอะไรนะลูกปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อสักครู่ที่เพื่อนออกมายืนสั่ง look at the door look at the window close the door close the window อย่างเงี้ยครั้งที่แล้วเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมปฏิบัติได้ไหมคะให้ตัวเองกี่ดาว3ดาวเลยเพื่อนสั่งเราทำเนาะทำได้ด้วยสามดาวไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆคิดว่าครั้งหน้าอยากทำให้ดีขึ้นไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นไหมลูกอยากไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกเลยประเมินตนเองรอบนี้เด็กๆมีความซื่อสัตย์กับตัวเองดีมากอย่างพี่เติร์ดบอกเลยให้ตัวเองดาวเดียวในบางข้อเพราะตัวเองยังทำได้ไม่ดีถ้าได้ไม่ดีก็ต้องฝึกฝนตั้งใจนะคะอุ๋งเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะนับ1 ถึง 10มาพร้อมกันเลย 1

0: 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยแล้วคำสั่งคำมีคนตอบมาอะไรนะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเราเรียบร้อยกันแล้วในครั้งหน้านะคะก่อนที่จะไปในครั้งหน้าครูกุ้งขอทบทวนกันหน่อยถ้าครูกุ้งมีคำนี้ครูกุ้งทบทวนกันหน่อยนะคำนี้ต้องเป็นอะไรเราจะบอกเราจะใช้คำสั่งเราจะใช้คำสั่งว่าอะไรนะลูก show me your pencil case please คำนี้ล่ะ
1: show me
0: Your pencil, please. คำนี้ล่ะ Show me your notebook, please. เนยจ๋าโน้ตบุ๊กคืออะไรจ๊ะสมุดที่เราจดนั่นเองนะคะเขียนอันนี้ล่ะ Show me your eraser หรือ ruler, please. คำนี้ล่ะอุ๋ยกับ book, please. เยี่ยมอันนี้ล่ะShow me your pencil sharpener, please. และถ้าคำนี้ล่ะเราจะต้องบอกว่าอะไรนะไม่โชว์แล้วเราจะหยิบ doll ออกมาวางเลยไหมเราจะต้องบอกว่าอะไรนะลูก Look at the doll, please. ยังมีอีกหนึ่งคำอันนี้ล่ะต้องบอกว่าอะไรนะลูก
2: Look at the window.
0: ทำไมดังๆเลยค่ะ Look at the
2: window
0: เยี่ยมมากโอเมกคิดว่าคำที่เราใช้ในวันนี้จะเอาไปใช้นอกห้องเรียนได้ไหมคะได้ไหมและถ้าเราใช้อย่างสุภาพต้องมีคำว่า please เราใช้อย่างสุภาพต้องมีคำว่า please เราอยากให้คนอื่นทำอะไรเราก็ต้องขอร้องเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะเป็นการใช้คำสุภาพที่อยู่ในสังคมได้ดีเลยเช่นบางคนบอกว่าอ๋อเนี่ยประตูยังเปิดเลยประตูห้องเรียนยังเปิดอยู่เลยเดี๋ยวเสียงข้างนอกเข้ามาเรียนไม่รู้เรื่องเราก็จะบอกเพื่อนว่า ID close the door please ใช่ไหมเวลาเราพูดเราก็จะบอกว่า ID close the door please ID ช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะเป็นการใช้แบบคำสุภาพนะบางทีโอ้โหแดดร้อนลมแรงกัปตันเราต้องการให้กัปตันปิดหน้าต่างให้อ่ะเราจะต้องบอกว่าอะไร Close the window please เยี่ยมมากเลยโอเคแสดงว่าวันนี้เด็กๆสามารถนำคำพวกนี้ไปใช้ได้ที่สำคัญโอเมกเหมือนเดิมนะกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ได้มีท่าทางไปประกอบด้วยวันนี้ชื่นชมพี่เติร์ดพี่เติร์ดใช้ความซื่อสัตย์ของตนเองบอกว่าตัวเองยังไม่คล่องเกี่ยวกับอะไรให้ตัวเองแค่1ดาวเท่านั้นแล้วพี่เติร์ดคิดว่าจะกลับไปทบทวนได้ไหมคะได้เนาะอ้าววันนี้เรียบร้อยบทเรียนของเราเด็กๆวันนี้มีท่าทางได้ปลายทางเหมือนกันนะคะนำไปใช้ประโยคได้รวมถึงในครั้งหน้าครูกุ้งขอเรื่องใหม่เลยคำนี้ครูกุ้งไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรคุณครูปลายทางจดไว้ที่กระดานให้เด็กๆลองไปหาความหมายคำนี้ดูคำนี้สะกดว่าอะไรคะ T I M E เด็กๆห้องต้นทางจำคำนี้ได้ T I M E ไปหาความหมายมาว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วพบกันในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันนึงมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลยอ่ะ
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว

0: ี้ขอมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไมโทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

ระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ

ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญได้อยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระแมมรีอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะแล้วก็ชมรมนักเรียนทุนทานอินทนนท์ก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนาน่ะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม .64 พื้นที่ม .64 นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อ

จะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันอันน้ำสูบขึ้นมาและขึ้นทั้งสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่เห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐถะไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระราชดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้หมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตร

่อนจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี้ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

พัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
1: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
2: ครับเย้
1: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
2: ไปกันเลย
3: เราเจอแล้ว1ใบ
0: เราก็เจอ2ใบ
4: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
1: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
5: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
3: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
6: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
3: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
4: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
1: ถูกต้องค่ะเราใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
4: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
1: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
7: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
1: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดี

0: แต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
1: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
2: จุลภาค
3: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1 ล้านเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
1: อ้าวเหรอครับก็ดีแล้วเชียวฮะแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
1: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
4: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
2: ปลายานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ครับ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้

0: เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
1: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
1: ครับ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

ไต่พ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันการแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟ้นขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถเลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์ไม่ได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรม

นอกจากนี้พระราชินิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรเราก็เจริญอย่างถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

ลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับ

ความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเรา

อย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

0: สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจสองข่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกยังท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อ

1947ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สงครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

ลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
0: ในที่สุดและที่คอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่ว

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารับประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารมันเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่คัดประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้างหลังสุดขีดและเมื่อเกิดคัดประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อ

0: ทั้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อ100ปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงแลคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ Mcord Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: น
0: ั
1: ่นอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: เออกำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
2: ครับ
0: เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
1: กล้องถ่ายรูป
0: สะพายกล้องถ่ายรูปทำไม
2: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เออเป็นการช่วยความจำรับสั่งบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
2: คร
0: ับ ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าให้จำนี่จำได้ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้จะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ย
2: โอ้
0: แล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโครโนเน็ตอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นทรงพระเยาว์เนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้า

0: ก็ได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ป่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
2: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำก็มีเกร็ดนิดหนึ่งคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอพระราชทานหุ่นเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นอ่ะเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกว่าซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะ1จะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ second hand ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี่มันต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยในที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
1: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อไอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค
2: ่ะในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูรู้ยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะ

0: เข้าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงเทศกาลเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระชนิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
2: รู้จักค่ะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้เราสามารถหาดูได้ยาก
0: ค่ะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพหนึ่งที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
1: อ๋อภาพมือครับ
0: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
1: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็น คล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบหนึ่งค่ะ
2: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
3: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทำเป็ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
3: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
0: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็เป็นหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สนใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

อย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะส่งถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านได้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหม
0: ครับได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่ครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดในเทศกาลทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะคะที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับ เราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และช่อง

ลทีวี15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยใสๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชาแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาร์ซิสซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็เป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาร์ซิสซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเลยเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทำไมมาถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะคะ
2: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพ แล้วถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
2: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
2: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกิน

0: พอดีอย่างนั้นครับ
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอ่ะก
0: ็
1: จะทําใหเราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวเราอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
0: ้
1: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่า

0: เติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอ
1: ะไ
0: รเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมา
1: ค
0: ือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงองแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดนึงที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะค่ะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะค่ะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วๆไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงเนี่ยแหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบ ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพ

0: ภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยปะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มาการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้อะค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะเป็นบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่า อบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค่
1: ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ย

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยาวเกินไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ถูกเยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออเนี่ยอ๋อมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องยอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมฮะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: วิ่งเสียเลยเนี่ยแกเนี่ย
1: สองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งดอกส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาเนี่ยคือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: เอส18 บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: ซี7 บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10 วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10 วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์2ต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10 กิโลกรัมน้ำสะอาด15 ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1 เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละคอนปลูกได้ข้าวสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางคงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็นสิบปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: วันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการ

0: คุณงานมากๆเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
1: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้น2ในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากระหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกระหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
1: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอส่งเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์ว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 ษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะ

การที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่จะว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปนั่งหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้ตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊บอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนลินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปี

0: ราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอานันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอานันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหลุมแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านจม

จึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเราเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆจะเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน

และศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2 ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยฮะก็ประมาณนี้ครับ

0: คาเทปโปลิเดียวก็เพื่อนโ
1: มเลย
0: ง่ายก็จ่ายผ
2: มมาจูเชวีจัดที่จ้าวี
3: จัดที่จ้าว
2: ีจัดที่จ้าวีชาวมาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีคดี
3: โอ้ไปมาวันนี
2: ้คดีแล้วที่อะไรก็ห้องจ้าวีมาจออยากออกมาด่าสุดท้ายเวลาวีเจ้ามาจอคุย
3: ช่วยคนที่จ้าว
2: ีช่วยคนที่จ้าวี
3: เด็กหอกหัวแล้วจัดที่จ้าวี
2: จัดที่จ้าวีที่เด็กหอกที่อากูเด็กหอกจ้าวกู
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะเพื่อหน่อย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิเหร
6: อไงก็ล่ะก็ดูชอชูกัน
3: เป็นมันจะโคชอมอตัวเลยหนูเมียจะไปมีหลีกันให้เรา
2: ม้าไงหลีม้าไง
3: เอ๊ะอะไรดิ
2: ม้าไ
3: งมันยักษ์มันยักษ์กันเล
2: ยไหนยังมีอะ
3: ยังมีมาเลย
2: ยังมีอะไรมี
3: แต่ยังมีมาหลีกันให้เราไหมยักษ
2: ์ไงยักษ์หลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีวก็ยังเอ๊ะขั้นเลยม้าไงที่เจริญมาลาเขาคู่คุยที่ไข่ม้าก็ยังมาของมาลาชีบุ
3: ก็จะไปมาแบบประกันหลายคู่เ
2: ลยคู่รับประชาหลายมา
3: โอ้รับประชาเป็นคนนี
2: ้รับประชามูมูไปผ่อน
3: มูไปเอาเ
2: ลยมูไปผ่อน
3: คู่มูไปเอาเลยมาแล้ว
2: เลยมาแล้วแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยก็คดีเชื่อบาที่ดีกับมังไงฮิติกาลินี
3: จะขับแบกอะไรล่ะ
2: อะไรฮิโร่ขับไปติกาอะไร
3: จะขับได้หรอเ
2: นี่ยที่ขับได้เลย
3: เ
2: ล
3: ยยังมาจ่อยเ
2: ลยไปกูอุ้ยก็ชอบนอนที่จุดมา
3: ก็ชอบนอนที
2: ่จุดก็ช
3: อบนอนแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชอบนอนแบบนี้มันขัดใจมาแล้วก็ขั
3: ดใจแล้วอะไรเหี้ยแล้วมีอะ
2: ไรเหี้ย
3: มาเจออะไรเหี้ย
2: อุ้ยยันยากูมาตายเนี่ยก็ติดจักชงโมกุฏิปักกูยิ่งไปมากไงลิบุกามาเพ็ดวิวมาเหี้ยเชื่อแต่มาเหี้ยกูมีบูชิกาลาเชกาชีไกเปื
7: ้อการศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
7: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะก็จะดูอยู่ข้างใน
3: ทำไมเขาว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
7: ่ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
7: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวติกาลิลีมากันกักกูอยู่ช่วงกะกะฮิคุติกาติโลฮุกักกูติพากูเอ็กดีฝาปุยาคติอากูปองอีกูดอวีคีวีอาลูนัทสิกะกะจะจอยยูอะจะคิดเอาเตะจีเอเลเตวีอากูดอฮาวีโออีนัทสิกะจะจอยงายามุเตงอมีอาคดัสูนัทสิกะจะจอยโยกะ
3: งายามุเตงอมีอาคดัสูโ
2: ลคีมาโยกะมุคะโยมะกะกูดอฮาวียา
4: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แล้วการไม่ทำหมดสาระก็เลยรอแหละ
1: มะระหมูกับมะระบ่อให้ว่าปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาเป็ดเต็มพอปุ๊ละเวที่ข่อยหมูก็เลยบ่อมะระคือเจ้าตะบ่อจะเสร็จปุ๊ยปุ๊ยเฉะ
3: แต่ละแต่ละถึงไ
1: หมแปลอยู
3: ่ไปละ
1: เอ้ย
3: มะระเหลืออะไรเหี้ยอีละ
1: มะระเฮ้
3: มา
1: ให้ดิเลยให้เยมาจอละนี่อยากมาจอมาให้อยู
3: ่มาละแปะจ
1: อคู่กับมาจอมาปากกับมาจอม
3: ันมาลุฮิกา
1: หน้าฮิกามาฮิกา
3: อมาเตะ
1: มาเฮียแม่เชียร์กันกะ
8: ปันเดินปันเดินอ่ะปุ๊บสอบปอสอบ
9: ปันเดิน
3: ถ้าติดปุ๊บรู้ก็ต้องเปลือย
9: ไ
3: หมล่ะ

0: 靠。
1: 啊？
0: 我靠，好干净。
1: 抽烟。
0: 哦，就是靠咯。
1: 嗯。
0: 靠靠的。
1: 嗯。
0: 哦。没得了，没有好笑的。
1: 哭毛毛呗，哭毛毛呗。
2: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
3: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้และเตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
0: ให้มาก็สอน
3: ครับผมแบบ
0: เสร็จคงไม่ได
3: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
3: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นใฝ่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจําที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
0: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
3: ผมเพิ่งมาได้7-8วันนี้ครับคร
0: ับ
3: แต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปลาซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
4: เจ้ามาจากก็ที่แกว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเจ้าเขาเจ้าเราเหมือนยานเราไปคอยอยู่อ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไม่ได้ ผู้เฒ่าปุราทาก็งาลาหูเจียวสองพหาเลยชิเจทานโนคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหน่วย25ก็เวชะซึ่งที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและถูกป้าก็พอทีละและอาชุยกเขาแย่ขึ้นก็เกาะเชลและก้ามือจะเชวิลี่ที่กาวีเชื่อว่าเอาไว้ก็จะเชื่อแล้วท่าก็จะก้ามือจะเชื่อวิก็จะแล้วกูพี่วิลี่ยืนยันแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูพี่วิยื้อก็ดีพี่แล้วแต่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกลับมากระเช้าชุกเอาที่พี่กลับมากระเช้ามาเอาโชว์ได้เจอท่าวิชมอจูจีก็ยืนได้แล้วแหละก็จะแล้วปี25ที่แล้วชาชีชาชีชอบไทยก็กูจุดได้แหละท้องอย่างแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
2: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
4: ้จากที่นี่เชียวลาหูเชียวขามาเพื่อจะน้องแม่ที่จีเลจันกุยนี่อุโยอภุกติวินนะฮะกะลี่เด็กห้องแล้วก็จะแปลกุยเชียวจะชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอสิวิเนมีเสียจีมากามาขอมาจองมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่ากูวอลโตแล้วหนูแยกเขาลูกวอลโตแล้วมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะปลาท่ามึงชิชอบพังเลยใช่ไหมเออชาวหาดที่ที่ออกไก่เสียเล่มึงการที่ปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่กันที่ลอยพระรักปากกับจูวิโอ้ชีวิตจะยกชิออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติเชวีนี่หูยาหูแล้วได้หน่อยตรงนี้ดี
2: แล้วเด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
5: ก็ถูกลิเยจอเลยนะสุดเ
6: ลยค่ะลิเยจอเลยจอก็ชอบนอกก็สบู่ยันแอมมาลาก็ยชมว่าจะมาก็มาปัวก็ยกก็สิชับผู้ใหญ่ก็ยกก็ชมว่าจะมาอย่างเนี้ยมาลาก็นะกูพี่บอกยันเนี้ยกับมาลายันเนี้ยอยู่กูพี่ยังอยู่ยังชิบุรีรู้สึกที่ใครตื่นตั้งนอนแกใครตื่นชมว่าปอกที่พักก็เคยก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าคงใครเดียวใครเลยคือก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครเลยยันเนี้ยมาเลยถ้าว่าเลยใครตีเชลเล่ปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี้ยขาดจ้าก็มาให้เลยมอติคุณเชขอจมูกยิงอะไรคือการก่อนนุบะเชลเล่ก็ตีดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้เลย
2: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
6: เดมูคือจะเตะจะฮีก็คือเช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาลุยเลยที่ได้ยาอยู่ปากยาขาดยาสิบุตร
2: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
6: ยายมาเฮียวมาที่จะเข้าที่บุรีสิ่งที่พ่อต้องชี้จุดมันต้องชอบพักจุดชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวมั่งคือที่เข้าเฮียกันใช้ยากที่เข้าที่มาเฮียใครเข้ามาชอบ
2: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้

0: Yang ni kau yang eh sedih balik. Pici, kau makan ti. Kau yang gagal ni, wow, kau cawe kerja di cawe. Kau tidak kau makan pici. Kau tidak kau kau makan hihi kau makan cawe ni. Kau buat buat kau kau ni ha, cawe. Mu kau kau. Kau pakai emang lu cawe mu kau mu menoi hihi mu kau ni lau pak mah hihi. Yak lu dia cawe lu kau ni. Mu hihi kau iya, tapi kau ngah kau yo. Kau buat mah pakai ni.
1: จ้าห้องแล้วผมเผื่อเราก็ไปว่าหมูจ้าห้องจ้าที่เวขี้ยาวีอยู่ไปดิปัวอาชาสีขอเจลิติสีขอเผาไปดิมูฮิเชวีกับจาวิวมันเหนื่อยฮิเชวีเลย
2: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: เนี่ยคือข้าวที่วิวแล้วอาชาสีขอเขียววิวน่าก็เตียวคู่ใจแล้วล่ะอยู่ ชิคอเผาอยู่เลยที่พากูมีฮะพอเผาอยู่เขี้ยแต่ก็ไกลก็เขี้ยอยู่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันนักเลยไกลเปล่าก็ชิเชกูโอมาตีไขมันนักกูเขาที่กูเขาที่กูเปล่าทำเต้ากับกูไขมันอยู่เลยตัวปูติงกูป้าจะเจาะเราแบบนี้กับคอไกลเราเขี้ยแล้วเชี่ยก็แบบตัวยนต์ตัวยนต์มากับ
2: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ก็ที่เรามุ่งเฮวิโอยาโก้ที่ชิงอากิโลก็ที่เรามุ่งคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดเวลายากช่วยพอไอ้โก้มาช่วยยากไปนี่ฮิกาวิ่งช่วยตัวก็มาช่วยที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝันเลยที่ใครพิชัยวิวที่บอกที่อาเดียเก็ตนุ่งงานที่จะช่วยอาที่โอ้ยอาที่ฮิกาจ้าวตักดีกว่าโอ้ยอาที่ฮิกาเต็งยาช่วย
2: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
4: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว

0: พวกเรากลับมาแล้วค่ะ
1: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
3: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
1: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
0: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
1: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
3: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่าย

ช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ่ะ

0: www.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่
3: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
4: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยพปร.และอักษรพระนามาภิไธยสก.ไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่แซ่ซ้องในพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับเป็นพระราชทุระในการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ชำระตรวจแก้ขึ้นใหม่เจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเกล้า

0: ต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่มีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในจิตใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างมิรู้ลืม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของไทยนับแต่โบราณปรากฏหลักฐานในไทยนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจะนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์บรมราชาภิเษกนั้นมีคำที่สำคัญคืออภิเษกหมายถึงรดน้ำหรือการแต่งตั้งโดยการรดน้ำทำให้ขั้นตอนของการถวายน้ำสงฆ์แด่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในพิธีเบื้องต้นจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นเดียวกับพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำราชการซึ่งกระทำขึ้นภายใต้มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเป็นความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ประจักษ์ในโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติที่สั่งสมมายาวนาน

ื่อเข้าสู่พระราชพิธีในวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวตภัตทรงสภักขาวคลิบทองเสด็จขึ้นมนดบพระกยาสนานประทับเหนือต่างอุทุมพรราชอาสแปรพระพักสู่ทิศบูรพาทรงสงพระมุรธาภิเษกโดยสหัตถาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธาคงคาและน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของจังหวัดสุพรรณบุรี

0: จากนั้นได้เสด็จออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกใน8ทิศจากพราหมณ์ราชบัณฑิตและผู้แทนจากราษฎรขณะประทับบนพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระมหาราชครูพราหมณ์กล่าวเวสันเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาศอันเป็นการสวดอัญเชิญพระศิวะเป็นเจ้าให้เสด็จมาสถิตยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องขัตติยราชูปโภคตามลำดับพระราชพิธีในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดด้วยจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นับจากนี้การออกพระนามทั้งหมดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระปรมาภิไธยที่จารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรท่ามกลางการเฝ้าคอยของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันคือความอบอุ่นสุขใจภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย
1: เราจะสืบสานภาษาและยอดและทำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมี

ลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดกว้างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรดจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบนึงสิแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก
1: ร
0: ีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: ครับ
1: ที่จะทำร่วมกันได
0: ้ครับ
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนึงของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอนนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: เฮ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยแบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมากครับ

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเรา

0: รียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
0: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
0: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
2: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
3: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
2: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
4: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
2: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
5: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
5: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้แล้วมีอะไรอีก
5: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
2: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
5: รวมไม่มีการแยกก
2: ัน
5: เลย
2: รวมไปเลย
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะทิ้งเยอะแค่ไหน
5: 10ถุงอ่ะ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
5: ใช่ค่ะ
2: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
5: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
2: งานบ่นไหม
5: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอน

0: ค่ะว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: ว
1: ัน
2: นี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้ด
1: ื่
2: มน้ำในการ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ันนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ม
0: ีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้สุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยถือว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ต้องหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไป reuse หรือ recycle ซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นมันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้ง

ั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหากลุ่มที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องจ้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำน่านแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเน
1: า
0: ะนี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมรายการที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็ไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะมันมีชื่อไหมคะ

0: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
1: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
0: เจ้า
1: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
0: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
1: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
0: เจ้า
1: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: นั่นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่ละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแม่
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือแล้วจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
4: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สด

0: ี่แหละไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
2: เอาคั่วในกระไดเจ้า
1: ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วค
1: ั
0: ่วกับน้ำชาข้าวเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าจะเอาหลามกระไดเจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีในส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดนวดเลย
0: นวดนวดนี้เลยเนาะ
1: จ้า
0: วนี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้ง

0: แท็บไกด์เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอยผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำยะนางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำยะนางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่ว่าให้มันบ่ให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เหรอเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มแล้วค่ะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแหละแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: สองช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: สองช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
0: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: เครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
1: ได้อยู่เนาะ
0: โอเค
1: ใส่ถ้วยเลย
0: ตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะ
1: ไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
2: ให้มันกรอบ
1: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ต้องแรงต้องมัน
1: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะ
2: กรอบแล้วค่ะ
1: กรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
1: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสูดกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขม ขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ใหม่นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
1: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่า
0: ไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะ
1: ไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
2: พอแล้ว
1: โอเค
2: ทำงาน
1: ลงพอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: เสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: เจ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอน

0: ันที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไกยี้มากกว่าไกยี้นี่คืออร่อยมากชมพี่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยผ้านะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยผ้านะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเผอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไปนะ
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นรูดีสายไหมมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นรูดีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหม้แม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหม้แม่หนูไก่ไหม้อมรินทร์ทีวี
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตั้งคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบล

0: ม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ
1: ์ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงน
1: ะ
2: ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชวังตั้งแต่ปี2513นะครับพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชพระองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเราในมูลนิธิโครงการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านประทานราชบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในการหลวงซึ่งพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชบายสนองพระราชประสงค์ของพระองค์นั่นครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่สามเรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิ

0: การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยนั่นคืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้แล้วเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: พระเจ้าหลวงบอกว่างานตลาดสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปขายให้ใครแล้วคนไทยจะกล้ากินไหมเพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญนะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับเนี่ยนั่นมูลที่องค์การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหลวงท่านประธานพระราชบัญญัติคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่องค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนมูลที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพระองค์ท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: หมู่ที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมมองเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535
1: ค่ะ
0: องค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวง
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาบรมราชภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา 55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองราชการจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่สามก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือนะเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเนเยื่อพืช นะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเนเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คื อ, อ เราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชันเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
1: ้
4: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยมีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจาก ลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงเชียวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้ อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
5: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
6: ใช
5: ่
6: ค่ะ
5: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
6: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
5: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
6: ใช่ค่ะ
5: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอน
6: ค่ะ
5: แผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
7: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเพื่อรักษาคุณภาพเน
5: ื่อง
7: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจะส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
5: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
7: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์หนึ่งวันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการหลวงต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างใน เกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
8: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่

0: ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอํานวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรม

ของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศทันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
วัดกวนซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการ

ต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักมินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบุญราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย.Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้แทนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัด

ทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลง

การและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรครายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็น

0: ช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2518ถึง2519ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2519เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีสมรรถนะเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธี

เพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัทราพรงานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนกับนักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551
ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา7:51 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระปุกกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพพันธุคนเสด็จไปสมเด็จพระทานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทําหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้หลังจากการพระราชพิธีสมัครเป็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาและพระชนาภิบาลรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกสับปะรดแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทศรัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดตรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปก คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญพริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นทิราเทพยวีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรม

0: มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19 กันยายน 2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวแดงราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการดูแลเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
2: ้รับแก้วน้ำล่ะ
1: อันนี้หนูดูดีอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อนี่ได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาช่วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
2: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะฮะจัดเซตให้เหมือนกัน
1: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
2: ตายตัว
3: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้าง
1: มีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
2: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
1: นี่ไหนนะ
4: พ่อบุ๊กดูตรงนั้นดำดำ
2: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
1: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
4: ่อร่อยอร่อยเอ
1: ามากี่ข้อกี่ข้อ
4: โอเค
1: เดี๋ยว
4: ว้าว
5: ข้อ
1: มากี่ข้อ
5: ไหวไหมเนี่ย
6: เดี๋ยว
2: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
6: ได้ยัง
4: ได้แล้ว
5: พ่อลูกคู่นี
6: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกลวกลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
2: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
1: คุณปึกใจดีใช่ไหม
2: ปึกใจดีปึกใจดีปึกเขาอยากจะกินกล้วย
1: ไปหาค
2: ุ
1: ณปึกกันไหมไปหาคุณปึกกันไหม
4: เราจะมาเก็บข้าวไง
2: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
4: จะได้หาคุณปึก
1: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อัน
2: ที
1: ่
2: มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
1: ฮัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
4: อยู่ข้างในเลย
1: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอันหนูอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนหน้าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
2: นี่ไงนี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
1: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับป้าต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะรสยังไงอ่ะพ่อไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
2: ค่ะ
1: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่เราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
3: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
2: ใช่ครับอย่าง
1: น
2: ี้
1: นั่นมันมือปึก ปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหมเอาไหมเอาไหม
2: ตลอด
4: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดต
2: ลอดเอาไหมล่ะ
1: ขี่ไหม
2: ลองไหม
1: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
2: ่เอาไหมคะ
1: สรุปแล้วสรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
4: กลัววัว
1: โอเค
2: ไม่ต้องกลัวอะไรพี่ปึกมา
3: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไง
1: อันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
2: ให้ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
1: ใบเตยลูก
2: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาละเราจะปั่นแล้วนะ
1: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
2: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะอันนี้เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยว
2: เราจะต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
2: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
2: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็ก
1: ๆเราคนอยู่สักพักนึงนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุกคน
2: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเลยคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกกินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้าอ่ะกินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่เอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช่
1: ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่ก็ไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินน่ะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: ผมเป็นลูกเชฟจริงจริง
1: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้ส่วนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็เราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหมไปดูไข่ไหมไปดูไข่
1: ตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ต
1: ั
2: ้งมองแต
1: ่
2: ไก่
1: ตั้งมองแต
0: ่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
1: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
1: เราจะ
0: ร
1: บกวนเขามาก
0: ก็
1: อาพัตตาลองเปิดดูดีกว่า
0: ในตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอา
1: หนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บเลยเก็บเลย
2: เอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
1: มาแล้ว
0: พัสต้าถือดีๆ
1: พัสต้าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
0: อันนี้เลี้ยงมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
1: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
1: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัสต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระ
1: ทะโอ้ยเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
0: โอ้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
1: ้เอานับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อัน1 2 3 4
1: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
3: ไป
2: 10
1: 10เก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปก็เลย
4: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
5: โอเคครับ Okay today we're gonna make chicken soup with quail egg Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrots.
5: You love carrots? How much carrot?
2: 100.
5: 100 carrots? That's a lot of them. Onion?
2: Yes.
5: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าตีแสบตา
5: No, อ้าวไม่แสบตา Okay, we're not gonna hurt your eyes, okay? Then we're gonna put celery. All right, now we're gonna put the eggs, okay?
2: Yeah.
5: ตีเลยตีเลย Faster, faster, faster, faster. And put some chickens in there. พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วquail egg ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside
5: yeah it's tapioca powder gonna make the soup thick
2: really yummy
5: yummy เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิOh, เดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
1: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอโอ้ร้อน
5: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
1: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อทำอ้าปากหน่อย
1: ไม่ต้องเป่าด้วยปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับที่เชิญ
5: ครับ
2: แม่เต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
1: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
5: มาจากชื่อของไก่นะครับ
1: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
5: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อของไก่ก่อน
2: และตัวอร่อยมากเลย
1: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
5: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
1: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
5: วันนี้เราจะทำไก่หลบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยนึงเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดองพันของอเมริกันเดียว
1: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
5: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
5: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
1: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
5: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
1: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
5: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริ
1: กไทย
5: แล้วก็เพปริก้า
1: แล้วก็เกล
5: ือ
1: แล
5: ้วก็ผงกระเทียม
1: มีซีอิ๊วขาว
5: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
1: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
5: ไม่
1: มีเลย
5: ต้องไปร้านอาหารจีน
1: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
5: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
1: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี
5: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
1: ต ่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
5: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
1: ่ออ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
5: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียว
1: อ
5: ันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
1: ก็คือมีพี่น้องมีนะครับอยู่ที่นี
5: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
1: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
5: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
1: เราไม่เจอแถวนี้นะ
5: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
1: ็ผมช่วยทานมา
5: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี่ย

0: มันก็ทำให้จะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
1: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตเปี้ยนี่ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็น
2: กระเทียมแล้วใส่
0: น้ำมันมะกอกคร
1: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่โอ้โห

0: นี่ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะ
0: ก็คือไม
1: ้ไม้ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันลำไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
1: ต้องลองไม้ลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญญา
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: ครับแล้วก็คือว่าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮม
1: ครับ
0: นี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
1: ครับ
0: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่จอนจิ้มเลยอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมและก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซึ่งนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่า

0: แป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
1: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
2: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
1: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชากุไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
2: แบบค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
2: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
2: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
2: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้วชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
2: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี้

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลบังเอิญได้อยู่ในบอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็เหตุบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรเนี่ยต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบมานมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมประมาณอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็ อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่หนึ่งใน15โครงการในรอบแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยและก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้ต้องอย่าง

น้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกก็ทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรธรรมดากรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาและขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ญาติยายเขาทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มันได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค์ข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงค์ให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อ

ื่อทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้

0: ชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์เดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็จะได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยคือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟนขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เทเลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์มิได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แยกกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรแล้วก็เจริญอย่างถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจ2ขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

0: สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจสองข่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกอย่างท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

งครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะนะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นความการเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย

ในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้ต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารัฐประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารมันเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่คัดประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้างหลังสุดขีดและเมื่อเกิดการคัดประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป

0: ทั้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อ100ปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงแลคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: ีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั่
2: นพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค
0: ่
2: ะ
0: เออกำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: เห็นคร
0: ับ เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
2: กล้องถ่ายรูป
0: กระพายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เออเป็นการช่วยความจำรับสั่งบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่ออะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
3: ครับ
0: ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าจำนี่จำได้ไหม
2: ครับ
0: เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้จะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ป่ะ
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
2: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี่ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาพระองค์ท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำก็มีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนมือเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอพระราชทานอุดเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ซิกเกิลแฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี่มันต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยในที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
1: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
1: ครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อเอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
5: ขาวดำ
6: ขาวดำ
2: สีขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอ

0: น่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเล่าเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนสดรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือภาพภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
2: รู้จักค่ะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
0: จริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้อ๋อ
1: ภาพมือครับ
0: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
1: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตไปอีกแบบนึงค่ะ
3: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
4: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับเนี่ยครับ
0: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ใน

0: โต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทรัมเป็ตนะครับซึ่งเป็นดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
1: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
0: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพที่เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สนใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขทรงเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

ย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะทรงถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยง

0: เรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นส่งสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหม
0: ครับได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่ครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพส่วนพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดในเทศกาลทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกันครับ
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอ ซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องในงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่องขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่เหรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเลยเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเอง มันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
2: อืมที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะเช่นความมั่นใจนี้มากเกินจนบางทีถ้าใช้คําทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสําคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนําเอาสิ่งเนี้ยไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
2: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
2: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
0: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
0: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
2: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆด้วยซ้ำนะครับ
0: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
2: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขา หรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
0: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคำภาษาไทยคำว่าหลงตัวเองนี่มันทำให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
2: เป็นลักษณะหลัก
0: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
2: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สำคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการจะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทำของเราอะค่ะก
2: ็
0: จะทำให้เราเลิกทำสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทำต่อเนื่องไป
2: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
0: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
2: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
0: รับไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ
0: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นธาตุแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
2: ้
0: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
2: ์
0: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
0: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็น

0: โรคของตัวเองได้ไหมคะ
1: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
0: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
0: ั
1: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
0: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
1: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
0: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
1: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
1: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
0: ะ
1: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
0: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคนี้ค่ะจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้ภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วๆไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
0: ื่
1: องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
0: อาบันก็สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
1: ่
0: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บ

0: ก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
1: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดใดเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหม

0: เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นมากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปซสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่าเออมันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจครับในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค่
1: ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: บกับปลดชนวนป่วนใจได้ไหม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ๆอ๋อมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่ง

0: สามปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอาตุงมองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: สามลูกสามลูก

0: ถนนแตกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เนี่ยเนี่ยเกล
2: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
0: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
3: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะสู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไรคะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์22ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกละคร3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็นสิบปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: tu as allé.
1: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
0: จะเจาะพ่อหน่อย
2: มาเปลือสิ
0: เปลือสิละ
2: งั้นก็ลาก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักครู่ชอบโง่ตัวเลยหนุ่มเนี่ยจะไปมีหลีกันเหรอ
4: มังไห่ดีมังไห่
3: เอ๊ะละไห่ดี
4: มังไห
3: ่มันยักษ์มันยักษ์ตลอด
4: นายันยะ
3: ยันมาเล่
4: นยันมีละเล่น
3: แต่ยันมาเด็กก็เที่ยวเราไม่ยาก
4: นายเหรอที่บุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีเชียวก็ยังเอ๊ะขั้นเลยมังไห่ผมที่เจอยู่มาลาคู่คนที่แผลมาคุยมากกว่ามาลาที่บุ
3: คนที่แผลมาแบบพวกกันหลายคู่เลย
4: คู่ละประชาหลายมาก
3: โอ้เราประชาเป็นคนนี
4: ้เราประชามูมูไปผ่อน
3: มูไปเอาไปเล
4: ยมูไปผ่อน
3: คุณมูไปเอาเราเลยมาเราเลย
4: มาแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยก็ปฏิเชบาที่นี่ก็มาฮิติกันเลย
3: จะขับเบียกันฮิวล่ะ
4: อากาฮิวเราขับปุ๋ยติกันก็
3: ข
4: ับ
3: ได้เลย
4: นี่ที่ขับได้เลย
3: นี่ยังมาจอยเลย
4: แต่กูอุ้ยก็ชอบโน้ตที่จอยมากก็ชอบนอนไปก็ชอบนอนอยู่ปกติมาแล้วก็ชอบนอนไปบ่เนี่ย
3: มัน
4: ค่าเจีย
3: มาเลยค่าเจียแล้วอะไร
4: ฮีรำมันก็อะไรฮีมาเจอแล้วฮีอุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุกามาเพะวิวมาฮีเจี๊ยดมาฮีกูลิบุชิกาลาเชกาชีไปเปย
5: ์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มั้ย
5: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี่
5: ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
5: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
4: กะจกวัวตีกะลีลีมากันกะกูอยู่ช่วงกะไอ้ฮิคุตีกะตีโลหุกกะกูตีผักวัวเอ๊ะคดีฝาปุยาคดีกวัวปอกอีกวัวดอวีขี้วีอาลูนาซึกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเดียวเตะจีเอ๊ะเลยเตะวีอาโกดอหารีโออีนาซึกะจะจอยงายามุเตะเองเอาเมียคดาซูนั่นเสียจะใจยกอะ
3: ยามุเตะมันมีอัปราสูหรอ
4: เอ้ขี้มายกเลยมึงข้าก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
3: เอ๊ะใครไปเช่น
4: หนาโดเอ๊ะใครไปเช่นหนาพอดีเช่นหนาโด
3: ยี่สิบสี่หลักหนาโด
4: เ
1: อ๊ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แต่การไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละมาลาโมกับมาลาโบเทวะปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาปิติปุ๊ปิราเวที่คอยมองไปบ่โอมาญาคือเจ้าตาบ่จะเป๊ะปุ๊เฉะ
0: แต่เราแต่ชอบถึงไ
3: หมแปลอยู
0: ่ไปละ
3: เอ
0: ๊ะมองแม่เหลียอะไรที่อยากดีละ
3: มังอะเ
0: ฮ่แล้วคือมาเฮ่เลย
3: เหลียเฮ่ยมาจนแล้วนี่ยังก็มักโจมังคิวอยู
0: ่มาลับแผลก่อน
3: คู่ก็มักโจมาปากก็มักโจม
0: ต้องมาลุกฮิกา
3: น้าฮิกามาฮิกาโ
0: อมาเจอดิ
3: มาฮิอาเวเชียร์ตะกะ
6: ที่จอ
3: อาสวมไปปอดก็แล้วควรเนี่ย
6: ปนเน
7: ชปนเนอ่ะปอสปอส
6: ปนเน
3: ถ้าติดปื้อโรคปนปื้อมาโอกาสให้รถชอบ
6: ฮะ
3: รถชอบโอกาส
6: โชยะ
3: อ๋อตื่นตะคอกลงขับคอเลยมาตีเลยมาอยากขอฮิวเลย
6: คุณมาเมาแหวะ
7: คุณมาเมา
1: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
8: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจเรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
3: ให้มาก็สอน
8: ครับผม
3: แบบพิเศษผมไม่ได้
8: ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
8: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
3: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
8: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
9: อ

0: chở mà chở cái ghe qua ta mà chỉ có mất tiền nó có cái mất tiền rồi
1: chở mà mình đi lan là phải coi rồi
2: 哦，只要那白卡个位置，我操，不拉他个，我拉胡椒，上不下来，直接他弄苦干罗搞，到南内海内一起下个位置，自己家来加满落来，就把个破地拉来，阿叔约个月快个个车来，赶门只车位哩，这价位，车五个月个的车来，我操。他在干木家切片，他在那狗皮味嘞，就在黑带落带味吃，什么嘿，你看我比较牛狗皮味。你那个鱼皮嘞，这个鱼个肥肉扒拉拉，木壳干嘛个切，手搞地皮皮干木壳切嘛个，手里卷它为什么就吃？搞鱼带拉嘞，他在嘞皮烧虾的嘞，啥些啥些小菜，搞古猪的嘞。ของอย่างไรชิ้นขัดแผลไปมา
3: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
2: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องแม่ที่จืดเลยจากน้องยิ้มปุยเลยอุ้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห้องแล้วก็จะแปลกุยเชียวจะชิโอซาที่แต่ถ้ากูโอซาจะเชียวเอาสิเวเดนมีเสียตีมากามาก็ขอมาจ่องเมื่อเวเมื่อเวก็งาคือทั้งหมดทั้งหมดได้ปลาจะยศมาปลาถ้ากูเมื่อเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูว่าถ้ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอะกูว่าถ้าสอบผ่านเลยใช่ไหมเออชาวหาดที่ที่ออกไปเช่าเลยที่การที่ปัจจัยเลยที่กูจะยศปลาเลยมือจ้ากันที่ขอเนาะที่ปีที่การที่ลอยพระรักปากกับจูวิโอ้ชีวิตจะยศที่ออกว่าหูว่าหูแล้วก็ที่เชื่อวิมีหูยาวหูแล้ว
3: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
4: ก็จะลีเย่จบเลยนะสุดท้าย
5: ลีเย่จบแล้วจบก็ชอบนอกก็สิบวยันเนี่ยมาหมาล่าก็ยังชมว่าจะหมาก็มาพวกก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมายันเนี่ยมาหมาล่าก็那个皮薄呀，那个麻辣呀，那有个皮呀，有些吃不了。我说，他开肚子疼了，也开肚子，就摸薄。他爸爸开药，干嘛带黑个个？现在进来木加巴加哦。他这条开来，喝个个药，苦啊！他爸爸开来一年麻嘞，他屋里开地吃嘞，我胡开煮个哩，煲煮个我哥就搞对个。就一年开加个麻黑嘞。หมอที่เช็คขอจมูกยังไงยากแค่ใครก็คอยนุบะเช็คเลยก็ที่ดีไกลเท่านี้มาโจก็ชีมาที่คือ
3: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
5: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือใช่เลยที่ก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาประตูยกประตูยกมากาวเนี่ยมาลุยเลยชิดยาอยู่ปากอีกยาวขาดยาวสิบุ
3: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
5: ยาเอ็มมาเฮียวมาชิดข่าวสิบุมันสิ่งปอตชิดสิบุมันติดชอบพักจะชอบมาเช็ดชิดจอยก็มาเฮียวที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่การใช้ยาคือข้าเขา ชิมาเฮียขายมาชอบ
3: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้

0: ยามีอยู่ไปดีกว่าอาชาสีขอแต่เล็กที่ขอพ่อไปดีกว่ามุ่งให้เชฟิกาโจวิวมุ่งเหนื่อยให้เชฟิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
2: แล้วก็เข้าที่วิวแล้วอาชาสีขอเขียวไปหน่อยน่าขอเตียวคู่ไตแล้วหน่อยโอ้ชิขอพ่อไปเลยดีกว่าขอที่มีฮะพ่อเผาวิวแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เคยอยู่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันนักเลยไกลเปล่าก็ชิเช่กูอมตีไขมันนักกูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเต้ากับกูไขมันก็เลยตัวปกติกูป้าจะจ่อเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเคยเล่นเชียร์ก็แบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
2: ก็ที่เรามูเฮวิโอะก็ติดชิงกิโลก็จะเรามือคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วก็ช่วยปออีกก็มาจอยากไปที่กาบิอะช่วยตัวก็มาจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝากเลยที่ใครพิชัยวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะจอมาที่นี่โอ้ยอะไรที่กาจาวตักดีกว่าโอ้ยอะไรที่กาที่นี่จอพอยก็ใครมาจบอีกชิ้นสุดที่ใครตีสิกาคัดยาวอย่างนี้ตัวอย่างนั้นก็ตีเลยยาวก็ต้องมาเปิดไอตัวอ่ะก็ฮีเลยข้าช่วยพ่อฮุกจะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาก็เนี่ยก็ช่วยชิดตายหรืออุติยาหรือก็มันก
1: ็ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศร

0: ทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการโหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชา

0: วางให้เรียบร้อยนะคะ
1: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
0: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรที่คอลูก
0: อ่ะพระถ้าทำแบบนู้น
1: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
0: ้รับแก้วน้ำล่ะ
1: นี่นี่อันนี้หนูดูดีอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
0: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
1: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
0: เกณฑ์ตายตัว
3: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้าง
1: มีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
0: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
1: นี่ไหน
2: นะครับ
0: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
1: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยเอาม
1: ากี่ข้อกี่ข้อ
2: โอเค
1: เดี๋ยว
0: ว้า
1: วขี่คอ
0: ไหวไหมเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
1: ได้ยัง
2: ได้แล้ว
0: โอ้พ่อลูกคู่นี
1: ้ได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไม่เอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
0: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้ก็ชื่อคุณปึกนะคะ
1: คุณปึกใจดีใช่ไหม
0: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
1: ไปหาคุณปึกกันไหม
2: เราจะมาเก็บข้าวไง
0: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะไม่ได้หาคุณปึก
1: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้
0: อันที่มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
1: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
1: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดแต่มันไม่เป็นน้ำ
0: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
1: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับปัตตาพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอะรสยังไงอะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำแต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
3: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะมายังพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึก
0: ใช่ครับอย่าง
3: น
0: ี้
3: นั่นมันมือปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหารเอาไหม
0: ตลอด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุด
0: เอาไหมล่ะ
3: ขี่ไหม
0: ลองไหม
3: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
0: ่เอาไหมคะ
3: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: โอเค
0: ไม่ต้องกลัวอะไรที่ออกมา
3: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
0: ง่ายค่ะง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
3: ลูก
0: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
1: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
0: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่นี่ก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็

0: แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
0: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
0: เมื่อก่อนนี่เราถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็ก
1: ๆเราคนอยู่สักพักหนึ่งนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุก
0: คนเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียว
0: เริ่ม
1: บ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้ไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่ก็ไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินน่ะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: ผมเป็นลูกเชฟจริงจริง
1: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบุ๊กก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหมมือไก่ไหมไปดูไข่
1: พัตตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ต
1: ั
2: ้งมองแต
1: ่
2: ไก่
1: ตั้งมองแต่ไก
0: ่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
1: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
1: เราจะ
0: ไ
1: ปรบกวนเขา
0: ก็
1: อาพัตตาลองเปิดดูดีกว่าในตรงนี้ดูไ
0: หมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอา
1: หนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บเลยเก็บสิ
2: เอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
1: มาแล้ว
0: พัตตาถือดีๆ
1: พัตตาถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอด

0: อินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
0: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ลูกเจี๊ยบ
0: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่นกกระทา
0: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
1: โอ้
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
0: ้เอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อันหนึ่งสองสามสี
0: ่สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป
2: สิบสิบ
0: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปก็เลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: โอเคครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail egg โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: you love carrot how much carrot 100 carrot that's a lot of them onion
2: yes.
4: หอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
4: โน้อ้าวไม่แสบตาโอเค we not gonna hurt your eyes okay then we gonna put celery all right now we gonna put the eggs okay ตีเลยตีเลย faster faster faster faster gonna put some chickens in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนึงใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิโอ้เดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
0: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
5: โอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
0: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อพับอ้าปากหน่อย
0: ไม่ต้องเป่าไม่ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับที่เชิญ
4: ครับ
2: แล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
0: ให้11เลยลูกที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรฮะ
4: มาจากที่คองไก่นะครับ
0: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
4: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากซี่โครงไก่ก่อน
2: และตัวอร่อยมากเลยดิ
0: อร่อยมากครับและตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดและต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
4: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
4: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดบควันของ
0: ทางอเมริกันถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
4: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
4: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
4: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
4: ส่วนมากก็จะเป็นแค่
0: พริกไทย
4: แล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกลือ
4: แล้วก็ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
4: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า

0: ริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่มี
0: เลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี
1: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีไหนต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก็
0: ผมช่วยทำ
1: เลยใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม้
1: ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
1: ต้องลองไม้ลำไยจะลองมั้งมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอติย่า
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับแล้วก็คือว่าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่ขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
1: ครับ
0: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยนะอร่อยทุกอันเลยพี่ วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
2: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวเหรอ
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
3: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชากุไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
3: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
3: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:10 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่ะเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เต้า
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจาะ
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจาะ
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจาะเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจาะ
0: นี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาตีสะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่กันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ส่วนนี้รสหวาน
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: นั่นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่คาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่ละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีหนึ่งสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลาน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้าแม่
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจะตีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่แล้วมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบผัวเจ้าผัวกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
3: เจ้า
0: อ ่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนํามาทําแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ําออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: หนวดหนวดเลย
4: หนวดด้วยอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้า
4: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
5: สีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เรานำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
4: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
3: เจ้า
4: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
4: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
3: ผักชี
4: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
4: ปึ๊บ
3: ใส่อีก
4: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
3: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
4: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
3: เอาเกลือมาอีกนิด
4: พร้อมไหมจ๊ะ
3: เรียกน้องชิมดู
4: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
3: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
4: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: เจ้า
4: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟท้ายเนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
4: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
3: สองช้อน
4: แม่บอกแล้วกันนะ
3: สองช้อน
4: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
4: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
3: เจ้าน
4: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
4: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่กลางข้างในออกแล้วก็ทอดสับให้ละเอียด

0: ค่ะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะได้เนาะโอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เนาะ
1: ต้องแรงต้องมันพริ ก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
2: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ขม
2: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
2: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมาก

0: กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้
1: อ่าม
0: ันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอ่ะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียว

ด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เรา

0: จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไกยี้มากกว่าไกยี้นี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหม
3: อมรินทร์ทีวี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะอักษรอย่างนี้ไว้มากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจักสานเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา

0: และฝีมือในงานจักสาน
1: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนิดชม
2: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
3: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
0: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
4: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
0: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
5: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
6: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่านผมตาใสทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะก็เพราะท่าน
1: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
7: ้รักพระองค์ท่านมากมากที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
8: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้จะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
9: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
10: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
11: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
0: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายท่านจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวง ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะท่
2: านพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเราณมูลนิธิการหลวงนะครับเรื่องที่1พระองค์ท่านพระราชทานราชบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มี

0: ศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในงานหลวงซึ่งพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
0: ในปัจจุบันมูลนิธิองค์การหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่2คืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่3ก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงและการที่ก้าวองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่2คืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้นั่นคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นคืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้แล้วเรื่องการตลาดเพราะอาจารย์หนูก็บอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปขายให้ใครแล้วคนไทยจะกล้ากินไหมเพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญนะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับเนี่ยนั่นมูลที่องค์การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหัวท่านประธานพระราชบัญญัติคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิองค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพระองค์ท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมมองเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชส

0: รับตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535
1: ค่ะ
0: พระองค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนกระทั่งเรามีผลงานวิจัยผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์การหลวงแห่งนี้พระองค์ได้พระราชทานชื่อชาตินาการที่เบตดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมราชบรมราชภิษฐ์นะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ถึงถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนต่างๆได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่องค์การหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่องค์การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
2: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่ค่ะทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
3: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะคำข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลด ได้ทั้งในแอปเปิลนะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
4: ้
3: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
4: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
5: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
4: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
5: ใช่ค่ะ
4: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
6: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะฮะตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
4: ค่ะ
6: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
4: ื่อง
6: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพ ร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ

0: นะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
0: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสิ่งที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมหลักวัดระดับน้ำจำลองซึ่งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี้แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงในรอบปีของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหลักวัดระดับน้ำและบัญชีน้ำฝนต้นข้าวล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดการสถานการณ์น้ำและการเกษตรกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยทรงห่วงใยการทำมาหากินของราษฎรและพระปรีชาสามารถของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกคลองหลายสายเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นคลองแสนแสบคลองสุนัขหอนคลองบางขุนเทียนคลองพระโขนงเป็นต้นพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของราษฎรคือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนอกเหนือจากข้าวและไม้สักพืชหลักคือพริกไทยปลูกอย่างเป็นล่ำเป็นสันแถวเมืองระยองและจันทบุรีและที่สำคัญที่สุดคืออ้อยทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในหลายเมืองใกล้พระมหานครเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราราชบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกสร้างรายได้มหาศาลให้ราชอาณาจักรสยามสินค้าอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นของสยามในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อเรือดังที่จอห์นครอฟอร์ดทูตอังกฤษบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2373ว่าเรือที่ใช้เดินทะเลอยู่ทางตะวันออกนั้นในจำนวนเรือสำเภาขนาดใหญ่89ลำเป็นเรือที่ต่อในสยาม81ลำด้วยเหตุว่าไม้ที่ใช้ในสยามเป็นไม้คุณภาพดีและค่าต่อเรือถูกกว่าที่อื่นๆจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากสยามสามารถต่อเรือได้ประมาณ 6-8 ลำต่อปีจนกลางรัชกาลเมื่อเรือกำปั่นอย่างฝรั่งเริ่มเป็นที่นิยมสยามก็สามารถต่อเรือกำปั่นขึ้นใช้เองทั้งแบบเรือรบและเรือบรรทุกสินค้าเรือที่ใช้ในราชการที่ใช้ในการรบเช่นเรือแกล้วกลางสมุทรเรือพุทธอำนาจเรือราชฤทธิ์เรือวิทยาคมเรืออุดมเดชเป็นต้นด้วยความพร้อมทางพระราชทรัพย์และสมรรถนะของอู่ต่อเรือจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ถึง24ลำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากนับได้ว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพพระวิริยอุตสาหะพระราชยานทัศน์ในล้นกระลงกระหม่อมรัชกาลที่3ในด้านการพัฒนาเพื่อสยามประเทศโดยแท้

พระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่น

ปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาส่งมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการส่งริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ 700,000 รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่3อันแสดงถึงความพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปีพุทธศักราช2551ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสยามและแผ่นดินสยามปวงชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย

พระราชมรดกด้านเศรษฐกิจการคลังต่อสยามประเทศข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายเหตุในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช2388ว่าเกิดภัยธรรมชาติในเขตนาแขวงกรุงเก่าการทำเกษตรกรรมเสียหายจึงโปรดให้งดเก็บเงินค่านาในปีนั้นพระพุทธเจ้าอยู่หัวหามีพระทัยปรารถนาอาลัยกับการเก็บเงินค่านาไม่ทรงพระเมตตากับราษฎรมากกว่าเงินที่จะได้มาเป็นของหลวงจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมว่าในปีเถาะนี้ให้เรียกเงินจากราษฎรทำนาโคคู่แต่เฉพาะนาราษฎรลงมือเกี่ยวได้ผลเม็ดข้าวที่นาราษฎรต้นข้าวแห้งเสียไปไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเม็ดข้าวนั้นให้ยกเงินค่านาพระราชทานแก่ราษฎรเจ้าของที่นาที่ต้นข้าวแห้งเสียไปความดังกล่าวแสดงถึงปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้แผ่นดินจากการจัดเก็บอากรนาทรงปรับลดหย่อนไปตามเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นหลักเช่นเดียวกับการจัดเก็บอากรสวนซึ่งคิดตามจำนวนของผลไม้และขนาดของต้นไม้การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรัชสมัยต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชทานพระเมตตาให้เสียอากรตามจำนวนต้นไม้ที่เหลืออยู่จึงกล่าวได้ว่าทรงต้องใช้พระปรีชาสามารถในการปรับปรุงวิธีการหารายได้มาเป็นเงินงบประมาณใช้จ่ายในแผ่นดินอย่างเป็นธรรมแก่อาณาราษฎรด้านภาษีปากเรือซึ่งหลวงเรียกเก็บตามอัตราเรือมีสินค้าเก็บภาษีวาละ 1,700 บาทเรือเปล่าเก็บวาละ 1,500 บาททรงโปรดให้เจ้าพนักงานเข้มงวดเนื่องจากมีเรือหลายลักษณะเข้ามาค้าขายเมื่อการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นทรงตั้งอัตราภาษีขึ้นใหม่38อย่างดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีน้ำตาลอ้อยภาษีน้ำตาลหม้อภาษีน้ำมันภาษีกระทะภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษียาสูบภาษีไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกไม้ค้างพลูและภาษีไม้ต่อเรือเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบให้เอกชนประมูลทำหน้าที่เก็บภาษีอากรแทนหลวงเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรทรงโปรดให้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เกิดความสุจริตยุติธรรมไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดแก่ราษฎรตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางระบบเศรษฐกิจการคลังด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมัธยัสถ์ทรงพลิกแพลงการจัดหารายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยทรงฉลาดหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในรัชสมัยของพระองค์มีเงินรายได้แผ่นดินทรงมีเงินใช้ปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องพระราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดทรงสามารถเก็บเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญเม็กซิกันที่ไทยเรียกว่าเงินเหรียญนกต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์รอสอ112เงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้เป็นเงินค่าปรับจากการสู้รบช่วยให้ราชอาณาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้พระปรีชาสามารถนี้ปวงชนชาวไทยจักเทิดทูนไว้

พระราชยานทัตเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่พื้นที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวต่างชาติในรัชสมัยพระบาทเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่มิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกเดวิดเอบิลได้เดินทางเข้ามาพำนักในสยามประเทศเมื่อพุทธศักราช2374จากนั้นได้มีมิชชันนารีชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ทยอยเดินทางเข้ามาในสยามอย่างต่อเนื่องแม้มุ่งหวังเพียงด้านการเผยแผ่ศาสนาแต่ความรู้ตะวันตกที่ติดตัวมากับมิชชันนารีเหล่านี้ได้เป็นจุดเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิทยาการครั้งสำคัญของสยามประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ชาวสยามในสมัยนั้นให้รับรู้วิทยาการด้านต่างๆเช่นการศึกษาภาษาอังกฤษการพิมพ์การอาวุธการต่อเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นเหตุการณ์เมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันนายแพทย์เดนนี่บิชบรัดเลย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหมอบรัดเลย์ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าหมอปลัดเลย์ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุที่กระดูกแขนแตกจากการระเบิดของพลุไฟพเนียงในงานฉลองวัดพระประยุรวงศาวาสเป็นการเริ่มต้นด้านการศัลยกรรมสยามเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีคนทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองเช่นอยุธยาปากน้ำมาเข้ารับการรักษาจากหมอบรัดเลย์ในรอบ2ปีจำนวนถึง 5,000 คนที่สำคัญน้ำพระราชหฤทัยทรงส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกเช่นทรงให้หมอบลัดเลทดลองปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้ข้าราชบริพารทรงพอพระราชหฤทัยมากได้พระราชทานรางวัลให้คณะหมอบลัดเลและทรงโปรดให้หมอหลวงได้ทดลองทำบ้างนอกจากนั้นเมื่อคราวอหิวาตกโรคระบาดทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ชาวอเมริกันแซมมัวเฮาส์ช่วยโดยการใช้การแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช่นใช้แอลกอฮอล์ผสมการบูนป้องกันการระบาดได้ผลดียิ่งกว่านั้นหมอบรัดเลได้ตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใบประกาศห้ามสูบฟินจำนวนกว่าหมื่นฉบับเผยแพร่แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2382ช่วงเวลาการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ส่งเสริมวิทยาการนี้เองที่มีส่วนเปิดทางให้ชาวสยามหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มให้ความสนใจขนขวายหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกดังเช่นกลุ่มพระราชวงศ์คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์พระเจ้าน้องยาเธอกรม

องศาสนิทหรือขุนนางจะเหมือนวัยวรนาถช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5และหม่อมราโชไทยพระราชวงศ์ขุนนางและชาวสยามที่เรียนรู้ความรู้ตะวันตกในสมัยนั้นได้กลายเป็นกำลังสำคัญให้ราช

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นป่าเสื่อมโทรมทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ขาดแคลนน้ํามากแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นดินทรายก่อนที่ในหลวงจะเสด็จมาเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปลูกข้าวโพดยังไม่โตเลยค่ะปลูกฟักทองมันก็ไม่ออกลูกถ้าเราเป็นเกษตรกรแบบนั้นณวันนี้เราก็คงไม่เหลืออะไรแล้วตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาน้ําอุดมสมบูรณ์จะทําอะไรก็ได้ไฟก็มีทุกอย่างค่ะ
1: เมื่อมีพื้นที่ดินดีถึงอย่างนั้นสำเนาก็ไม่คิดฝันว่าชีวิตจะมีทางเลือกมากกว่าการปลูกฟักทองหรือข้าวโพด
0: สมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าแม่บ้านที่เลิกจากการทำการเกษตรแล้วอ่ะยังมีเวลาว่างอยู่ท่านก็ให้คนไปหาเส้นใยป่านสอนนารายนะคะแล้วท่านก็ส่งครูมาสอนพวกเราตั้งแต่ปี2515พระองค์ท่านจะบอกว่าให้เราอดทนทำอะไรก็ให้อดทนเดี๋ยวก็จะดีเอง
1: ช่วงแรกไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าป่านสอนนารายจะนำมาจากสารได้อย่างไรแต่ทุกคนพร้อมที่จะทำตามเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
0: ป่านสอนนารายนี่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาตอนหลังก็เราก็มาปลูกเราจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วก็ใบนึงเราจะแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ค่อยๆ ขูด
1: ชิ้นงานจะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนการถักเปีย
0: ถักเปียนะคะเราก็เอาเส้นใยป่านสอนนารายเนี่ยจะเหมือนเส้นผมเส้นเล็กๆเราก็จะมัดเป็นจุกก่อนมัดเป็นจุกแล้วก็มาถักเปียแบบผมเนี่ยแต่ต้องถักให้แบนนะคะเพราะว่ากระเป๋าหรือหมวกขึ้นอยู่กับคนถักเปียค่ะถ้าถักเปียสวยสินค้าก็จะออกมาสวยแล้วก็เราก็เอามาย้อมแล้วก็ไปแซกคู่คือเอาเปีย2เส้นมาคู่กันแล้วก็ซิกแซกความยากอยู่ที่ความชำนาญค่ะถ้าเราแซกเลี้ยวไปเลี้ยวมาเส้นได้มันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าไม่สวย
1: ขณะที่สำเนากำลังแซกคู่ชาวบ้านอีกคนกำลังง่วนอยู่กับการขึ้นรูปกระเป๋า
0: ขั้นตอนในการขึ้นรูปกระเป๋านะคะเราต้องมีแพทเทิร์นเหมือนว่าเราต้องการทำแบบนี้เราก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาทดลองก่อนแล้วเราก็มาเย็บ

0: มาเย็บเป็นรูปเพื่อที่จะประกอบให้เป็นรูปกระเป๋าอะค่ะทุกวันนี้คนจะถามว่าท่านมองเห็นได้ยังไงว่าให้หุบกระพงมีป่านสอนอะไรมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่โอ้ท่านทำไว้ให้เราเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องทำผลิตภัณฑ์แบบนี้นะท่านทรงทราบได้ยังไงว่าจะเป็นอาชีพที่คู่กับหมู่บ้านเราพอเราทำไปแบบดีก็ขายดีก็มีออเดอร์จริงที่ท่านรับสั่ง
1: ปัจจุบันบ้านหุบกระพงมีสมาชิกหลายร้อยคนแต่ละคนถูกจัดสรรหน้าที่ตามความถนัดนับเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายสำคัญที่จะกระจายรายได้ในชุมชน
0: อันนี้เหมือนอาชีพพระราชทานที่พระราชทานให้คนทั่วไปก็จากอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพหลักให้พวกเราคนที่60 70 80ยังถักอยู่เลยค่ะคือเขาไม่ต้องไปขอเงินลูกหลานไงชีวิตการเป็นอยู่เราดีขึ้นมีเงินส่งลูกเรียนสูงๆ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้สำเนาและเพื่อนสมาชิกยังคงสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยป่านสอนนารายชิ้นแล้วชิ้นเล่าไม่เคยหยุดหย่อน
0: ก็อยากจะบอกท่านว่าอาชีพที่ท่านพระราชทานนะคะเราไม่เคยทิ้งแล้วเราก็ได้ดีเหมือนที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าให้อดทนแล้วสิ่งดีๆจะมาเองเราก็รักอาชีพนี้อยากจะขอบคุณท่านนะคะด้วยสายพระเนตรของท่านเนี่ยเราก็เหมือนมีบุญเนาะเราท่านหนึ่งเอาป่านสอนนารายมาให้เราทำมันเป็นของคู่หมู่บ้านแล้วเป็นคู่อาชีพเรา

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญได้อยู่บ่อน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะแล้วก็ชมรมนักเรียนทุนนันทพลก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่าเราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกัน ไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของบ้านก้ออยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดนึงในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวียนกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบ

ท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงนี้เกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี้ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค่ามาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายนึงจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะไม่ได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้

แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เอิ่นเกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วละเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

เด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

ิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูล

กระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ตีแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่าเออมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเออเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเออเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับเราถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะแรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: เ
4: รื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
7: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงและทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันนี่และ
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
8: เป็นโปรดักชั่นเมเนเจอร์หรือว่า
9: ผู้จัดการกองถ่าย
10: ครับ
11: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
12: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
11: ็
12: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
11: โอ้โห
12: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
11: ้โแล้วมีอะไรอีก
12: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
13: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
12: รวม oh, no. ไม่มีการแยกกันเลย
13: รวมไปเลย
12: ใช่ค
13: ่
12: ะ
13: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะที่เยอะแค่ไหน
12: 10ถุงอัพ
13: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
12: ใช่
13: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
12: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
13: ้ทีมงานบ่นไหม
12: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมเพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
13: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับทำอะไร
14: ว
13: ัน
14: นี้ทำน้ำค่ะ
13: ทำน้ำ
14: ให้ด
13: ื่
14: มน้ำในการ
13: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
14: ดีค่ะ
13: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
14: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
13: เออ
14: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
13: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยถือว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: นะใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ตอนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ครับ
1: ประเทศด้วย
2: นี่ยิ่งใหญ
0: ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้

ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งท้อนเห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟนขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทูลดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์ไม่ได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชินิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรเราก็เจริญจนถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่ง

ย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจสองขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเนื้อฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

0: สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจสองข่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกยังท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรี

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สงครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นความการเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
0: ในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายๆว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขาทหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่คัดประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้าหลังสุดขีดและเมื่อคัดประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป

0: ั้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อร้อยปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงและคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ัสดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั่
2: นค่ะอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: กำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: คร
0: ับ
3: คร
0: ับ เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
4: กล้องถ่ายรูป
0: กระพายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เป็นการช่วยความจำรับฉากบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหมทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าจำนี่จำได้ไหมเนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้ถ้าจะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไร

0: งานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
1: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำจะมีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอพระราชทานอุดเรือ2ลำเนี่ยเรือ1ลำกับเรือบิน1ลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งว่านั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะ1จะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ second hand ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้มันต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยในที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
2: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
2: ครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อเอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าช่วงนั้นหนูยังไม่เกิด

0: นะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
1: ขาวดำ
2: ขาวดำ
0: สีขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายสีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเล่าเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์ถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อส่งนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
3: รู้จักค่ะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถถ่ายดูได้ยาก
0: จริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยถ้ามีภาพหนึ่งที่คุณอาเห็นแล้ว ชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
1: อ๋อภาพมือครับ
0: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
1: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะหนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
2: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับเนี่ยครับ
0: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทำเป็ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
2: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
0: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการงานนะครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพที่เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขทรงเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

ย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะทรงถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจัดมาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เนี่ยครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดในเทศกาลทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะคะที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัช

0: การที่9ท่านเนี่ยไม่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
1: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพเนี่ยครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาล

0: คนรู้ความหมายของผ้านั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

0: คำว่ามาลายูลิฟแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมาลายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามาลายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะมา
1: เชิดชูเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับมันอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คิวเซ่ครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาที่คิวเซ่คือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคิวเซ่มันเยอะมากเนี่ยครับเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านอากรมันกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เหมือนเจ้าของบ้านเองนะที่เข้าไปเยี่ยมชมไงก็เหมือนเราแบบที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนอะไรคือได้เปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราไม่ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมันลิฟวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวก
4: ถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายกลุ่มขึ้นมาในแบบเนี้ยผมก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าแบบเขาก็ดูเราเป็นเคสสตาร์ดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลาก็ดีนะมันทำให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
0: ความฝันคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานนี้สามารถขับเคลื่อนต่อในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำจริงหรือเปล่าเนี้ยเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงๆไงครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยใสๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาร์ซิสซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาร์ซิสซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชเราเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
2: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพ แล้วถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
2: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความซ้ําด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: เวลาเค้าอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเค้าก็จะพยายามยกตัวเองเค้าเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่น
2: ครับ
0: นี่เป็นอาการ1ได้ใช่มั้ยคะ
2: ถือว่าเป็นอาการ1ได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
2: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ย

0: เรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ำมากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดีอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่หมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
0: ้
1: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขา

0: ครับ
1: ก็เลยสร้างกรอบขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
2: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
2: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
2: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
2: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
2: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
2: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
2: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
2: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจ

0: และความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสิชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้คิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนาร์ซิสซิสติกหรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ ที่อาบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอาบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนปวนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อาบานกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: นี่ไงเออนี่ๆมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เหรอ ลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอันตรงทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: เนี่ยครับลูกถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันขีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10 กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยแกนี่
1: 1-2-3
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์ B 12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละคอนปลูกได้คล่องสามครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
6: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตัวผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมา

เอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยอ่ะความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองพริกไทยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนามันทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อกินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่จำนวน13คนเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2561ทำให้ประเทศไทยได้รับการกล่าวขวัญจากทั่วโลกชื่นชมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและร่วมมือกับทีมกู้ภัยนานาชาติจนทำให้การกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกจะต้องจารึกประสบความสำเร็จอย่างงดงามผลสำเร็จในครั้งนั้นนอกเหนือจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้คนจำนวนมากแล้วปฏิบัติการในครั้งนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการกู้ภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนอกจากนั้นโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจยังมีบทบาทอย่างสำคัญเข้าร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือปฏิบัติการในครั้งนั้นอย่างเต็มกำลัง
1: ด้วยพระบารมีคุ้มกล้าของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยปฏิบัติภารกิจสำเร็จด้วยโครงการจิตอาสาถ้าเราทำความดีด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเข้ามาช่วยภารกิจในหน้าถ้ำหลวงมากเบื้องต้นเลยเราจะเห็นอยู่เสมอว่ามีป้ายโรงครัวพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารให้กับพวกเราพระองค์พระราชทานกำลังทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยนะฮะแล้วก็พระราชทานคนมาทำอาหารผัดเวรกันเข้ามาน
0: อกเหนือจากอาหารและโรงครัวพระราชทานจิตอาสาส่วนหนึ่งยังเข้ามาดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่โดยรอบช่วยกันเก็บขยะรวมถึงการแจกน้ำแจกอาหารให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในถ้ำหลวง
1: บางกลุ่มนะฮะที่มาช่วยเราขับรถนะครับรถวนเป็นชัตเตอร์บัสเพื่อรับคนเข้าออกในถ้ำนะครับรวมทั้งมอเตอร์ไซค์ผัดเวรกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็วันที่ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วนะครับเรามีจิตอาสาชุดใหญ่เลยประมาณ 3-4 พันคนแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเราขึ้นไปเคลียร์พื้นที่คืนพื้นที่นะครับในบริเวณที่เป็นป่าไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็เข้าไปคืนพื้นที่ให้มันคงสภาพเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุด
0: ในแต่ละวันต้องใช้จิตอาสาจำนวนมากที่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงติดต่อกันหลายสัปดาห์ทำให้จิตอาสาแทบไม่เพียงพอ
1: พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้เราสามารถลงทะเบียนจิตอาสาเพิ่มเติมได้เชียงรายเนี่ยได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเลยมีคนลงเพิ่มเติมของเชียงรายเนี่ยประมาณหมื่นคนและที่สำคัญเนี่ยนะฮะการลงทะเบียนที่เชียงรายเนี่ยไม่เฉพาะคนที่เป็นสัญชาติไทยเราให้คนที่มีพาสปอร์ตก็ได้ท่านเชื่อไหมฮะว่าประชาชนหลายคนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยหรือเป็นคนต่างด้าวที่ถือพาสปอร์ตเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นประสงค์นิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาน้ำตาไหลเลยเวลาเขาได้รับพระราชทานนะครับสัญลักษณ์นี่ฮะได้หมวกกับผ้าพันคอเนี่ยแล้วเขาก็สวมวันนั้นแล้วก็มาช่วยเราทำงานด้วย
0: แม้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจครั้งประวัติศาสตร์จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ทุกคนยังไม่เคยลืมความมีน้ำใจของผู้คนจากหลายเชื้อชาติจากหลากหลายสาขาอาชีพไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนปฏิบัติการบรรลือโลกครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงามขณะเดียวกันภาพของจิตอาสาพระราชทานนับพันนับหมื่นคนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานเป็นส่วนสนับสนุนภารกิจรองให้ภารกิจหลักลุล่วงไปได้โดยสะดวกได้สะท้อนภาพพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยในประสบนิกรของพระองค์อย่างชัดเจนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรืออยู่ในสถานะใด
1: ทุกคนมีความเต็มเปี่ยมที่จะเสียสละแรงกายแรงงานและด้วยหัวใจตัวเองเนี่ยมาทำงานด้วยจิตอาสาแล้วก็ถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ทำคุณความดีให้กับประเทศชาติของเราครับ

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 พรรษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียงคนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิชัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธาจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอสอักษรย่ออสมาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามา

ขอเพลงได้ค่ะซึ่งการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงวิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการริเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เจ๊ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊บอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501โรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปี

0: ดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอนันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอนันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหลุมแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเอง

ยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจานน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆนะคะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเราเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆจะเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่น

ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ตึงเงี้ยที่แหวแหมไม่มาหนีแล้วเราก็แหว
2: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
3: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยฮะก็ประมาณนี้ครับ

0: ตัดเทปโปลิดเดียวก็เปื่อยโม
1: ่เปื่อย
0: ง่ายก็จ่ายผมก
2: ็มาจูเชวีจัดที่เจ้าวี
3: จัดที่เจ้าเนาะ
2: เฮ้จัดที่เจ้าวีชาวมาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีก็ดี
3: โอ้เป็นมาวันนี
2: ้ก็ดีแล้วที่อะไรก็ห้องเจ้าวีมาจออยากก้องมาด่าสุดท้ายเวลาวีเจ้ามาจอคุย
3: เชื่อคนที่เจ้า
2: เลยเออยุคนที่เจ้าวี
3: เด็กหอกหัวแล้วจะที่เจ้า
2: จะที่เจ้าเดี๋ยวเด็กหอกเดียกูเด็กหอกเจ้ามาคุย
4: Wow, you're all good.

0: few out there.
1: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
0: จะจับเพื่อนหน่อย
2: มาเพื่อสิ
0: เพื่อสิละ
2: ง่ายก็ละก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักพวกชอบหมอตัวเลยหมอเมียจะไปมีหลีกันให้เรา
4: เมื่อไหร่หลีเมื่อไหร
3: ่เจ๊หลายอะไรดี
4: เมื่อไหร่
3: มันยักกันยักกันเลย
4: ไหนยันยัก
3: ยันมาเละ
4: ยันมีละเล่น
3: เลยยันมาเหล็กกับเที่ยวเราไหมยัก
4: ไงเย้าลิชิบุคีเนี่ยคือกะคือคือดีชิวก็อย่างนี่ขั้นเล็กมากที่ผมติดเจียวมาลาคู่คุยที่แผ่มาคุยมากกว่ามาลาคู่ชิบุ
3: คือที่แผ่มาแบบคนหลายคู่เลย
4: คู่แล้วปะเจ้าหลายมาก
3: โอ้แล้วปะเจ้าแบบคนนี
4: ้แล้วปะเจ้ามุมไปพอ
3: มุมไปเอา
4: เลยมุมไปพอ
3: กูไม่เปล่าเราเลยมาแล้ว
4: เลยมากูยื้อพองูมาจูกูเลยมาเมามาขอฮิวจิบึกยันยันเนี่ยก็ติเชบาที่อยู่นี่ก็มาฮิติกันนี่
3: จะขับแบกอะฮิล่ะ
4: อะกะฮิโลครับติกะกะ
3: จะข
4: ับ ติ
3: โล
4: นี่ติขับติโล
3: น
4: ี่
3: เยอะมากจอยนี
4: ่คือกูมีกูชนโนดีจ๋อมาก
3: กูชนโนดี
4: กูชนโนดีจ๋อม
3: กูชนโนดีปกติมาแล้ว
4: กูชนโนดีปุ่นเนี่ยมึงขัดเจมาครับ
3: อะไรฮีล่ะมึงต
4: ัวอะไรฮี
3: มาตัวเลี้ยงฮีเลย
4: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ดีจักชงโมกุที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุกามาเพะมีอยู่มาฮีเชื่อแต่มาฮีกูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปื่อย
5: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปไงฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
5: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
5: ่ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
5: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
4: กะจกวัวตีกะลีลีมากันกักวัวอยู่ช่วงกะไรคุณตีกะตีโลหุกักวัวตีผักวัวเอ๊ะคือตีฝาปูยาคือตีกวัวปอกอีกวัวดอวีขี้วีอาลูน่าชื่อกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจี
3: ไ
4: อ้เอเลเตวะก็ดอหาดิโออีนัทเซจะจะจะจะงายามุเตงอมีอะคะดะซูโดนัทเซจะจะโยก
3: งายามุเตมีอะคะดะซูโ
4: ดเอคีมาโยกเอมคะโยมมากะก็ดอหาดิยา
3: เอคะไปไปเ
4: ซนะโดเอคะไปไปเซนะก็ดิเซนะโอเ
3: ยปิซูยะซูนะโ
1: ดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แล้วใครไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละมาลาโมกับมาลาโบเทวะปุโปปุปุซาเปตีโปปุราเวที่คอยโมกุยโบโอมาลาคือเจ้าตะโบจะเตปุยปุเฉะ
6: แต่เราแต่เราถึงไห
3: นแปลอยู
6: ่ไปแล้ว
3: เอ๊
6: มองแม่เหลียอะไรที่อ่ะ
3: มึงอะเฮ้ย
6: มาซื้อมาเฮ้ย
3: เลี้ยงเย่มาจูเล่เลี้ยงกับมาจูมึงอะเฮ้ยวะอยู
6: ่มาลับแผลก่อน
3: คู่กับมาจูมาปากกับมาจู
6: ต้นหนุ่มฮิกา
3: น้าฮิกามาฮิกาโ
6: อมาเตะ
3: มึงอะเฮ้ยแบบเชี่ยตักะ
7: ให้จอ
3: อสวมไปปอดก็แล้วปวดเนี่ย
7: ปอดเลย
8: ชื่อปอดเลยปอดสอปอดสอคือ
7: ปอดเลย
3: ถ้าติดปุ๋ยโรคก็ต้องเปลือยโอกาสให้รถเถาะ
7: ฮะ
3: รถเถาะโอกาส
7: โชยะ
3: อ๋อจะไปจะข้าวหร
7: อ
3: ข้าวขอเลย
7: อ๋อ
3: มาตีเลยไม่อยากขอที่อื่นเลย
7: คุ้มมาเมาแหวะ
8: เมาแหวะ
1: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
9: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการสาไปส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
3: ให้มาก็สอน
9: ครับผมแบบ
3: พิเศษคงไม่ได
9: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
9: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
3: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
9: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: พ่อกับป้าเกี้ยนหนึ่งมอง

0: จ๋าแม่จ๋าก็จะแก่ขาป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วจ้ะเขาเจาะลงมือยางแล้วไปคอยว่าอ๋อเจาะน่ะไปขาก็ไม่ได้กูท้าปูละท้ากูงาลาหูเจาะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านนู่นคู่กันหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหน่วยยี่สิบห้าก็เวียเจาะสุดที่เจาะเลยจะมาหลอกเลยถูกป้าก็พอทีละเลยอาชุยก็ย้ายเข้ากับเชลเลย ก้ามือจะเชวิเล่ได้กาวีเชื่อวกอเวคดิเชเลอุท่าคดิก้ามือจะเชวิคดิแล้วกูพี่วิเล่ยืนยันขัดแต่หลอดแต่วิจอเห็นมาเฮ่หนึ่งหัววิ่งอยู่กูพี่วิเรื่องกอดีพี่แล้วที่กูยืดกอดีจบปลาละไรมือคอกับมากระเช่ชูเกาที่ปีกที่กับมือกระเช่มากระโชว์ที่เจือท่าที่ชมมองจุ๊จี
1: ก็ยืดได้แล้วแหละคือที่แหละปีเช้าห้าที่แหละสาเสียสาเสียชดไทยก็กูจูดได้แหละฟ้องอย่างแหละชินขะแผ่ไปมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี้จากที่ได้เชื่อ ว่าหูเชี่ยวขามาเพลย์เลยจะน้องแม่ที่จืดเลยจะน้องนิ่งกุยเลยอู้ยอกฝูงกติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชี่ยวจะชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชี่ยวเอาสิวินเนี่ยมึงมีเสียที่มากามาก็ขอมาจ่อมือเว้มือเว้ก็งาคือทั้งหมดทั้งที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว้นะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากู ว่าโตแล้วหนูแยกเขาลูกว่าโตแล้วมือมือของป้าเจ้าไปออกอ่ะว่าตาชอบพาวเลยใช่ไหมชาวหาเตี้ยใช่ออกไก่เจ้าเล่ที่การที่ป้าเจ้าเลยจะกูจะยกชิปลาเลยมือเจ้ากะยิ่งขอที่ปีที่กะที่ลอยพระลากปากกะจูวิเอาชีวิตเล่จะยกชิออกว่าหูว่าหูเลยจะติดเชื้อวิมีหูยาหูเล่
2: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
3: ก็ถูกลิเย่จอเลยนะสุดท้ายค่ะลิเย่จอเลยจอก็ชอบนอนกูจะบอกยันแอบมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มา พวกก็ยกคอยชิชับผู้ใหญ่ก็ยกไปชมว่าจะหมาก็ยันเนี่ยมาหมาล่าไปกูปีปอยันเนี่ยกับมาล่ายันเนี่ยอยู่ก็ปีอยากอยู่ใจชิบุรีรู้สึกว่าที่ใครตีตั้งหนอแกไปตีชมว่าปอที่พับก็ขยันก้ามาตายเฮียกันก็ที่จะตีเล่มือเจ้าว่าเจ้าเขาที่เดียวใครอะไรเฮือกก็อยากคู่งานที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่โอ้โหใครจู้เขาเลยปู่จู้กับมึงก็จะกอดต่อยกันเชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาให้เลย
1: โมติเฉาะจิบุญยังไงยากคือการก็ก็นุบะเฉลยจะตีไก่เท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาฮิโกทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ คือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
2: ใช่เลยที่กูเนี่ยไปมาลุยเจอที่โป๊ะที่นี่ก็ยกกะประตูย้อนมาเก่าเนี่ยมาเลยเลยที่ได้อยากอยู่ป้าอยู่ใจขาดใจสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่า ยังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
2: ยาเอมาเฮียวมาสิจะเข้าสิบุสัญญาปตชิตจะมาติชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตจะถึงมาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมองคือที่เข้าที่การใช้ยาคือข้าเขาใช่มาเฮียข้าเขามาชอบ
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
0: อย่างที่พ่อยาเอ็งสิทธิบาลเลยติชีก้ามากระติพ่อยากระเลวเอาก็เอาใจไปคือจะที่โจวิวก็ติจักมากกว่าพื้นผีคืออยากเยี่ยวกับมากกว่าฮีฮีคือมาโจวิเอลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ที่วีหมู่ใครกูพอปล่อยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวีหมู่คนนี้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิฮุยลูกเลยหมู่ฮีวีกูอียาแต่กูง่าแขวะวิอไปปืนมาแผลวิอืมจ้าหองแลอืมคือลาก็ไปว่าหมอจ้าหองจ้าติเวขี้ยาเวอูเวดิกัวอาชาสิขอเตลิติขอพ่อไว้ดิกมุ่งฮีเชวิกะวิวมุ่งหน่อยฮีเชวิลิ
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
2: แล้วก็เข้าที่วิวแล้วอาชาสิขอเคลวิวน่าขอเตลคูไตแล้วไรอยู่我吃烤泡味的，怕我吃米还不漂味。切的这个盖，我开油锅，我开不嘛哈。有开嘛？你那个开不？我切切个。我没得开嘛？你那个烤的锅，烤的锅不啊？含掉个锅开嘛？你个。这不等于个把着做了呗？你个烤盖了，开了这个锅呗？啊，都要你，都要你妈干的。
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
2: จะกี่โมงเฮวีอ่ะก็ติดชิงกิโลก็แต่เราเมื่อกี้คือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วยากจุ๊บไปพออีกคนมาเจอยากไปที่เขาเนี่ยช่วยให้ตัวก็มาเจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝากเลยที่ใครพิชัยอยู่ที่พวกที่อาที่อาเกนุ่งงานที่จะเจอที่นี่โอ้ยอาที่เขาจะอยู่ตัดดีกว่าโอ้ยอาที่เขาจะนี่จะเจอพออีกคนใครมาเจอพิชัยช่วยให้ที่ใครตัวสิกากัดยาวยอดกันนี่ตัวใหญ่ยังอ่ะคือตีเลยาก็ต้องมาเอาไปตัวใหญ่ฮะก็ฮีเลยก็ช่วยพวกฮุกจะจู้เอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮีกับฮีชาเลยนี่ก็ช่วยชิดตายฮึ่ยดีอ่ะฮึ่ยก
1: ็ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศ เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมไลฟ์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่ม

0: เพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับ

0: ซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับ
1: อันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
2: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
1: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
2: มีอะไรครับ
3: วางข้าวที่คอ
1: มีนะ
2: มีอะไรนะ
1: มีอะไรที่คอลูก
2: เพราะถ้าทำแบบนู้น
1: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
2: ้รับแก้น้ำล่ะ
1: นี่นี่อันนี้หนูดูดีๆอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้น้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของคุณพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้มหนึ่งมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
2: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
1: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
2: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้าง
1: มีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
2: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
1: นี่ไหนนะพ่อบุ
3: ๊กดูตรงนั้นดำๆ
2: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
1: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
3: ่อร่อยอร่อยคนจะแกะต่อย
1: เอามากี่ข้อกี่ข
3: ้อโอเค
1: เดี๋ยว
3: ว้าว
1: ขี่คอ
2: หวานไหมเนี่ย
1: เดี๋ยว
2: เอาสีดำๆมาด้วยลูกสีดำๆมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
1: ได้ยัง
3: ได้แล้ว
2: พ่อลูกคู่นี
1: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
2: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนะคะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
1: คุณปึกใจดีใช่ไหม
2: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
1: ไปหาคุณปึกกันไหม
3: เราจะมาเก็บข้าวไง
2: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
3: จะได้หาคุณปึก
1: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้
2: อ
1: ัน
2: ที
1: ่
2: มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
1: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
3: อยู่ข้างในเลย
1: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะหนูทำอันนึงอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนหน้าบีบมาสินั่นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
2: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
1: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับปัตตาพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอะรสยังไงอะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
2: ค่ะ
1: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
2: ใช่ครับอย่าง
1: น
2: ี้
1: นั่นมันมือปึก ปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหม
2: ตลอด
3: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดต
2: อนนี้เอาไหมล่ะ
1: ขี่ไหม
2: ลองไหม
1: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
2: ่เอาไหมคะ
1: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
3: กลัววัว
1: โอเค
2: ไม่ต้องกลัวอะไรที่สุดมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไง
1: อันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
2: ให้ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะ อันนี้คือใบเตย
1: ใบเตยลูก
2: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาละเราจะปั่นแล้วนะ
1: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
2: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยว
2: เราจะต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
2: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
2: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
1: เราคนอยู่สักพักหนึ่งนะครับ เด็กเนาะสมาธิสั้น อยู่ทุกค
2: นเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเลยคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานั้นมันมีกาบ้าอ่ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเรา2คนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้โอ้พอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินเขากินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: สมเป็นลูกเชฟจริงเลย
1: อาจารย์ครับว่าที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหมไปดูไข่ไหมไปดูไข่
1: ตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดเลย
2: น
1: ั่
2: งมองแต่ไก่
1: นั่งมองแต่ไก่
0: งั้นไปดูไข่ไก่
1: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธ
1: ุ์
0: ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
1: เราจะเก็บไข่ยังไง
0: ก
1: ็พระจ้าลองเปิดดูดีกว่า
0: ในตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วๆเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอ้า
1: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่นี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บเลยเก็บสิ
2: เอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็ว

0: อาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: พาต้าถือดีๆ
2: พาต้าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
2: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
3: ไข่ลูกเจ
2: ี๊
3: ยบ
2: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พาต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
3: ไข่ลูกกระ
2: ทะโอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
3: 3
1: โอ้
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
3: นี่ไงเหลือตรงนี
2: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
3: อันหนึ่งสองสามสี
2: ่สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป
3: สิบสิบ
2: สิบสิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
3: ไปกันเลย
0: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: โอเคครับ Okay today we gonna make chicken soup with quail egg Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We gonna dice some carrot a little bit
3: I love carrot
4: You love carrot? How much carrot? 100 carrot? That's a lot of them Onion?
3: Yes
4: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
3: หอมใหญ่
4: No, oh, ไม่แสบตา Okay, we're not gonna hurt your eyes, okay? Then we're gonna put celery. Alright, now we're gonna put some eggs, okay?
3: Yeah.
4: ตีเลยตีเลย Faster, faster, faster, faster. I'm gonna put some chickens in there. พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
3: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
3: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิดูสิโอ้เดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
2: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอโอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
2: กลัวพ่อร้อน
3: พ่อทำอ้าปากหน่อย
2: ไม่ต้องเป่าได้ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับที่เชื
4: ่อครับ
3: และเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
2: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
4: มาจากชื่อของไก่นะครับ
2: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
4: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างหนึ่งก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชื่อของไก่ก่อน
3: ซุปหนูอร่อยมากเลย
2: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องที่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มที่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
4: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
2: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กมากครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
4: วันนี้เราจะทำไก่หลบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยนึงเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่หลบควันของ
2: อเมริกันอย่างเดียวถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
4: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
4: ใช่เราก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย

0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
1: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริกไทยแล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกล
1: ือ
0: แล
1: ้วก็ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
1: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่มี
0: เลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี
1: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีไหนต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทม.จริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เทปก
0: ็ผมช่วยทำมาเลย
1: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม้
1: ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันลำไม้ลำไยอะไรอย่างเงี้ยย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
1: ต้องลองไม้ลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: เหมือนกับมันมีไอน้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ย
0: อันนี้ก็คือแป้งตอติย่า
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก็ค
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: แต่ว่าอยู่นี่ขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยว
0: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยงานที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
1: ครับ
0: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่คร
1: ับไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: กันที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่จอนชิมเลยอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
2: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชากุไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับและน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิมันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกระดูกเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเอง นี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
4: ้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยเราต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เ